0: ถึงความเดือดร้อนประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงลอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาจนได้รับความเสียหายส่งผลให้สัญญาณติดต่อสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ชะงักลงโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับให้กองกำลังร่วม3ฝ่ายทหารตำรวจปกครองเร่งสนธิกำลังกับพื้นที่ที่เกิดเหตุให้มีความปลอดภัยและให้รวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าการมุ่งเป้าโจมตีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเสาสัญญาณโทรศัพท์เป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทำให้การติดต่อสื่อสารและการทำมาหากินต้องสะดุดลงโดยได้สั่งการให้ประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายเร่งกู้คืนระบบสัญญาณเป็นการด่วนพร้อมสั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: ยานิกซิเนอร์นัทนิชาวอิตาเลียนมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนกีฬาเทนนิสทั่วทุกมุมโลกเมื่อออกมาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันศึกเทนนิสระดับแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open 2026ที่กำลังจะเปิดฉากดวลแร็คเก็ตอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่13กันยายนนี้ที่ Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยยอดนักขวดหนุ่มวัย25ปีให้เหตุผลการถอนตัวครั้งนี้ว่าประสบปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างขวาและตนรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจแบบนี้อย่างที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเกมซูเปอร์ซันเดย์ไบรตันชนะแอสตันวิลล่าที่เหลือ10คน4-0แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะบอร์นมัธ2-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอลิเวอร์พูล2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนอาเดโกมาดริดที่เหลือ10คนเสมอบิยาร์เรล2-2เกตาเฟ่ชนะราซิ่งซานตาเดย์1-0เอลเช่แพ้บาร์เซโลน่าแชมป์เก่า0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจแอตแลนต้าชนะซาสซูโอโล2-1และโตริโนแพ้เอซิมิลาน1-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอาร์เธอร์ฟิลด์นักเทนนิสมือ21ของโลกและของรายการจากฝรั่งเศสชนะฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ17ของรายการ2-1เซต6-3 1-6 และ6-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

กรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่องอ่านม้ารับฟังสถานการณ์กู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมให้กำลังใจทหารหลังเกิดเหตุเหยียบทุ่นระเบิดพร้อมหนุนทุกภารกิจปกป้องแผ่นดินไทยแม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์ป่วนหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้สั่งทุกหน่วยเร่งดูแลประชาชนคลี่คลายเหตุการณ์โดยเร็วรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัวนายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์ชายแดนใต้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้าคืนพื้นที่ปลอดภัยพบ PMN2 อีก4ทุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้กองทัพบกระดมกำลังลุยพื้นที่ภาคเหนือเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยหนักพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางซีวันนี้ถึง25สิงหาคมไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนทุบสถิติวิ่ง100เมตรเร็วกว่ายูเซนโบลต์ทำไว้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกที่กรุงปักกิ่งพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันจันทร์วันนี้วันเริ่มต้นของสัปดาห์ด้วยครับ
0: ครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงอะไรนะครับ
1: ด้ามขวานบ้านเรานะครับจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับในพื้นที่ภาคใต้ทุกพื้นที่เนี่ยยังไงก็คือประเทศไทยคือบ้านของเราเนี่ยนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจนะครับไปให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมถึงภาคเหนือที่ในขณะนี้ก็เจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมด้วยครับ
0: ครับจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงขาวนครไหโขด้วย
1: ครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการจริงๆพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนเนี่ยหลายครั้งนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับแล้วก็พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวจีนด้วยนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆก็มีมาให้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายประกรณ์สุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ63ปีนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความทุกข์แล้วก็ความเดือดร้อนนะครับตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ตลอดระยะเวลา63ปีนะครับได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยกว่า6ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็กว่า19ล้านคนด้วยกันแล้วก็ยังนอกจากนี้นะครับยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอีกจำนวน67แห่งครับคุณผู้ฟังสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและก็เยาวชนซึ่งเราถือว่าเยาวชนเหล่านี้โตขึ้นมาอาจารย์สุธีครับเขาก็คืออนาคตของชาติที่จะเป็นกำลังหลักไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับก็มีการสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ภายใต้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็ลดความเดือดร้อนทางการศึกษาที่สำคัญก็คือการก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ครับในโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและก็เงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนนะครับก็ได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3ท่านด้วยกันนะครับมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม259คนรวมทั้งมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม2490คนโดยพื้นที่ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานต่อไป
1: ครับ
0: เนี่ยครับมูลนิธินี้ก็ถือว่าเกิดจากความรัก
1: ครับ
0: นะครับที่ประชาชนนั้นมีต่อประชาชนด้วยกันเองด้วยแล้วก็ความรักอันยิ่งใหญ่จากพระราชาก็เลยได้นามว่าราชประชานุเคราะห
1: ์โอ้นี่นะครับ
0: ราชนี่ก็คือราชา
1: ครับ
0: นะประชาก็คือประชาชนราชประชานุเคราะห์ก็คืออนุเคราะห์กันและกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้เป็นความน่าชื่นใจนะครับที่เราได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับอิ่มเอมใจนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านนำทีมไปที่จังหวัดน่านนะครับก็มีในส่วนของคณะผู้ติดตามนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ37จังหวัดด้วยกันที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการกำชับนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูประชาชนท่านบอกว่าให้เต็มที่เต็มกำลังนะครับพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าสถานการณ์ขนาดนี้จะเริ่มคลี่คลายในหลากหลายพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังครับเรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มหรือลดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานให้ทำงานเชิงรุกไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายแล้วค่อยเข้าก็คือท่านให้เข้าไปก่อนไปดูแลกันก่อนเลยอย่างเงี้ยครับ
0: ครับท่านก็ยังสั่งการให้ระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้พร้อมกับเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรทันทีในจุดที่น้ำลดลงแล้วนะครับให้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาทรัพยากรน้ำและภูมิสารสนเทศติดตามปริมาณฝนและก็พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้พื้นที่เตรียมรับมืออย่างทันท่วงทีอย่ารอให้น้ำมาถึงต้องเตือนมวลน้ำล่วงหน้าเลยว่าจะมาแล้วนะติดตามปริมาณแล้วก็ทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องหากประเมินได้ว่ามวลน้ำกำลังเข้าสู่พื้นที่ใดก็ให้รีบแจ้งเตือนในทันทีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการย้ายรถยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือว่าเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงพร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางในการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหานี้รวมไปถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเรือเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยก็ต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทุกทีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเส้นทางสะพานแล้วก็จุดสาธารณูปโภคต่างๆที่เสียหายไปแล้วเนี่ยท่านก็ให้ซ่อมแซมเร่งฟื้นฟูนะครับที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวครับคุณผู้ฟังก็ให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยของพื้นที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้ท่านโฟกัสไปเลยเพราะว่าน่านในช่วงที่ผ่านมาเดินก้นหนักเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ท่านบอกว่าให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ
0: จากจังหวัดน่านก็อาจจะส่งไปถึงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะต้องเฝ้าระวังตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับเช่นจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดตอนล่างตามเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำให้เตรียมระบบป้องกันแล้วก็ระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงตลอดเส้นทางอพยพอย่ารอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงแก้ไขนะครับการลงทะเบียนเพื่อเยียวยาการช่วยเหลือประชาชนต้องรวดเร็วนะครับ
1: ครับ
0: ขั้นตอนก็ต้องไม่ซับซ้อนนะครับลดขั้นตอนได้ก็ลดนะครับเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากวุ่นวายประชาชนบางท่านอาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดนักกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการลงทะเบียนก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้
1: เอาให้สะดวกที่สุด
0: ใช่ครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โทรศัพท์มือถือหายไปตั้งแต่น้ำมาแล้ว
1: จะลงยังไง
0: จะลงยังไงเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะต้องหาทางช่วยกันแก้ไขนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาตามมาอีก
1: คือ
0: มันจะหนักกว่าเรื่องของน้ำท่วมนะฮะดราม่าต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับแก้กันไม่หวัดไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนทุกมิติครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมที่มีสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับที่อำเภอปัวเนี่ยรู้สึกว่ามีปริมาณฝนเนี่ยเยอะเลยครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีปริมาณฝนสูงถึง367มิลลิเมตรซึ่งถือว่าตกเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบ รวมทั้งหมดใน7อำเภอ42ตำบล300กว่าหมู่บ้านด้วยกันซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบใน 67,000 กว่าคนอันนี้คือตัวเลขประมาณการนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยนะครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับเบื้องต้นเรื่องของการเยียวยาหลังจากการฟื้นฟูใดๆก็ตามแต่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเขาก็จะเร่งให้การช่วยเหลือในเรื่องของการดำรงชีพได้แก่ค่าเครื่องครัวนะครับค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนรวมทั้งหมด 6,700 บาทโดยเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายน2569อันนี้ก็คือเขาตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ว่าจะดำเนินการให้ครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วครับ
0: ก็แปลว่าในสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่1กันยายนนี้มวลน้ำไปถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับเมื่อวานนี้พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ลงพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกระดมกำลังเสริมคันกั้นน้ำร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากลงมาสู่ลุ่มน้ำชมพูในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางก่อนที่มวลน้ำจะไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่ลุ่มของตำบลเนินกลุ่มดังกล่าวนะครับในช่วงของกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมากระแสน้ำมีความรุนแรงครับส่งผลให้แนวกระสอบทรายบริเวณหมู่ที่10ตำบลเนินกลุ่มนี้พังเสียหายทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบรวมถึงบริเวณวัดเนินกลุ่มซึ่งมีระดับน้ำบริเวณกลางวัดในสูงประมาณ65เซนติเมตรแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยครับ
1: ครับก็ดับภาพที่ปรากฏในเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับเราจะเห็นกำลังพลจิตอาสาซึ่งเป็นในส่วนของกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่39เนี่ยเขาทำการเสริมแนวคันกระสอบกั้นกระสอบทรายนะคร
0: ับ
1: กั้นน้ำแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายในบางจุดด้วยขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทางอำเภอบางกระทุ่มก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านนะครับซึ่งก็จะผ่านพื้นที่ตำบลมะขาป่ามะขาบในอำเภอป่ามะขาบนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อดำเนินการเร่งระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ขณะที่โรงครัวพระราชทานก็ยังส่งต่ออาหารและกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านก็ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกับแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยจะตั้งโรงครัวพระราชทาน4จุดด้วยกันใน3อำเภอครับเช่นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอเวียงสาที่อำเภอเมืองในวันละ3มื้อรวมแล้วก็ 7,500 กล่องที่โรงเรียนบ้านร้องอำเภอปัว 1,800 กล่องที่วัดห้วยแก้วอำเภอเวียงสารวม 5,344 กล่องและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมรวม 4,632 กล่องรวมโรงครัวพระราชทานทั้ง4จุดสามารถเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมดเนี่ย 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ในยามที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบทุกข์กำลังประสบความเดือดร้อนทุกอาหารทุกมื้อของอาหารเนี่ยนะครับก็มีเพียงพอนะครับมาช่วยบรรเทาความหิวและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นกำลังใจเป็นการแสดงความห่วงใยไปถึงผู้ประสบภัยโดยตรงเลยครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่38ก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับที่วัดเบ่งสกัดที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็3มื้อรวมทั้งหมดเนี่ย 6,000 กล่องซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากมณฑลทหารบกที่34จากกรมทหารราบที่17จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่17กรมทหารปืนใหญ่ที่4ก็เข้าดำเนินการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายองค์ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับร่วมกันรื้อถอนท่อนสูงเศษไม้แล้วก็วัสดุถูกน้ำกระแสพัดมาจนสะสมกีดขวางน้ำขวางทางน้ำนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเอ่อล้นส่งผลกระทบโดยรอบของพื้นที่นะครับประชาชนก็มีความอุ่นใจในการสัญจรนะครับ
1: ครับนี่นะฮะก็นอกจากนี้นะครับมีการดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะครับก็เป็นในด้านของกองพันฐานม้าที่1โดยกองพันฐานม้าที่15กรมฐานม้าที่2นะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีการขนย้ายวัสดุที่มันมากับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้กับ โรงเรียนแล้วก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านกันนะครับก็เร่งทำความสะอาดให้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ก็มีการจัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันที่กับอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้เป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36เขาก็ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: และก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนำถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงแล้วก็บ้านน้ำคว้างตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านบนดอยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ส่งเสบียงอาหารด้วยเฮลิคอปเตอร
1: ์ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมต่างๆเนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: กับพายุโซนร้อนนารามีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: โดยพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพก่อนเดินทางก็จะดีครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆจากการโดนฝนเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรียังได้มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ไปให้กำลังใจนะครับพี่น้องกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยเสร็จสิ้นภารกิจจากที่ภาคเหนือที่อำเภอของจังหวัดน่านแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปที่ช่องอ่านม้านะฮะโดยในพื้นที่เนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีขออภัยนะครับด้วยมีการลงพื้นที่พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาครับปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ในส่วนของกำลังพลเนี่ยได้ให้การต้อนรับอยู่ครับ
0: ครับไปยังฐานปฏิบัติการหิมผานะครับไปให้กำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานไปชมเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจการด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการต่อพงนะครับก็ไปพูดคุยพบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านได้เข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้นะครับกำลังพลสังกัดของกองพันธาราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ท่านเนี้ยนะครับท่านจ่าโจ้ก็ได้มีการเหยียบทุ่นระเบิดซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับสาหัสแล้วก็พักรักษาตัวอยู่แต่ก็มีกำลังใจที่ดีนะครับท่านก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจครับ
0: ครับก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะฮะจะเดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนายกรัฐมนตรีขอบคุณในความเสียสละพร้อมกับคุยกับลูกชายของจ่าโจ้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคำตอบที่ได้คืออยากเป็นหมอ
1: นี่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มีการพูดคุยรับฟังต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสำหรับกำลังพลครับ
0: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีคนร้ายสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีหลายจุดด้วยกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง3ทุ่มเศษก
1: ็
0: มีเหตุเกิดขึ้นอีกเหมือนกันวางเพลิงโรงรถแล้วก็วางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงลงมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนเนี่ยนะครับโฆษกกองทัพบกแล้วก็แม่ทัพภาคที่4ท่านพูดชัดเจนไว้ในประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยหมดเวลาลงแล้วครับอาจารย์สุธีครับ
0: ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทุกท่านวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์
1: ครับ
0: แต่เห็นคอมเมนต์จากทุกๆท่านนะครับมีคุณมาศรัฐมนตรีช่วยตอบคอมเมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือของทบกทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังลาคุณผู้ชมไปก่อนกองทบกเพื่อประชาชน ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด
4: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

อะไรถึงไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นจริงจริงนะไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้น

0: เส้นน่ะแล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นโอ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว
1: ว้าว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตว์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: 3 2 1นี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Bee Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
3: เติมที่เพื่อรถ300 เพื่อคน
4: เร่งรีบตอนนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องและราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2569มีผลตั้งแต่วันนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วง20ปีที่ผ่านมาและอีกหลายประเด็นติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: ยังเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดเมื่อคืนเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดและเผารถของทางราชการในพื้นที่ปานาเละจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 9:30 น.โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นสรุปภาพรวมการเดินทางไปต่างประเทศของ9ประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 10:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือแนวทางและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการร่วมกับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 10:00 น.นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะเดินทางไปร้องต่อกกต.กรณีมีการทำคลิปใส่ร้ายพรรคประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีและ10:00 น.ที่สำนักงานปปช.พรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อปปช.ในเรื่องของมาตรการกันไว้เป็นพยานของผู้ที่ถูกหลอกลวงในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2569มีผลตั้งแต่วันนี้โดยนิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึงปี2568แต่ยกเว้นไม่ให้ได้รับการนิรโทษกรรมในความผิดบางประเภทอาทิความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569หรือกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568มองบรรยากาศการเมืองหลังจากนี้อย่างไรว่าคนไทยควรสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวว่าคนที่ต้องได้รับการนิรโทษกรรมถึงจะสามัคคีกันเราเป็นคนไทยด้วยกันศัตรูคนที่ไม่หวังดีกับประเทศมีมากมายสิ่งที่จะทำให้ชัยชนะเกิดขึ้นและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเกิดความสามัคคีของคนในชาติเราต้องไม่กล่าวว่าให้ร้ายพวกกันเองไม่พูดอะไรที่เป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจของคนในชาติต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งหลายให้มีกำลังใจในการป้องกันประเทศป้องกันบ้านเรา
6: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือ

0: กองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดแค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้ใช้คุณหลักกินฟรีไง
1: วันๆห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไรอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุหลาบนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคนลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานก็มีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอภิยายนะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำเหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตนนั่งเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วไปเลยเดี๋ยวอ้วช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: เออพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งล้มผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

จะบูทวนหัวนี่ฉัน

0: ยดีบ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะร้อยเดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังก็ร้อยๆนั่นน
0: ่ะโอ้ยมาสิยืมเงินแม่จักร้อยซื้อดอกแม
1: ่เฮ้แล้วไป
0: ครับครับครับครับ
1: ครับมาเปียกมาซะได้หัว
0: ครับผม
2: 94.5 MHz
3: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
4: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
3: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
5: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
7: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
8: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
6: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับ

0: ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวดี
0: สมใจที่แล้วนะยอดดู

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ
2: สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: ยาองค์ผสมคิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าที่ผ่านมาเรามีปฏิบัติการในการนำตัวผู้กระทำผิดขออภัยค่ะที่ผ่านมาเรามีปฏิบัติการในการนำตัวผู้กระทำผิดกฎหมายมาลงโทษการตรวจค้นการยึดทรัพย์การปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อขบวนการที่กระทำผิดกฎหมายทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะผู้การก่อการร้ายเท่านั้นแต่รวมไปถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงรวมถึงการค้าของเถื่อนเราดำเนินการอย่างเต็มที่จึงมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอยร่นหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานโดยจะยังคงต้องดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่าง

0: การเจรจาก็เป็นเรื่องการเจรจาไปส่วนเรื่องของการป้องกันประชาชนการต่อสู้เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนก็จะดำเนินการในแนวทางของเราคู่มือสุขภาพมีคำแนะนำในการป้องกันโรคในช่วงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากจากกรมควบคุมโรคติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากดังนี้ 1. อย่าทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังหรือน้ำท่วมให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำโดยลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำช่วยเหลือไม่ทันและอาจรับเชื้อจากน้ำที่มีสิ่งสกปรกทำให้ป่วยด้วยโรคตาแดงโรคพยาธิหรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำกัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดเพื่อป้องกันโรคตาแดง 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรสวมใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีชนการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึง

0: บ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยความมั่นคงถกสถานการณ์ชายแดนใต้ขณะที่สิงหศักดิ์รับการข่าวรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยความมั่นคงหารือหลังเหตุป่วนชายแดนใต้ขณะศรีหศักดิ์รับการข่าวรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพอขอไม่ด่วนสรุปเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์การดำเนินการในขั้นต่อไปเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงแม้การข่าวจะทราบล่วงหน้าแต่ก็มีการปฏิบัติการให้เกิดขึ้นได้จึงจะต้องดูว่าการดำเนินการจะทำอย่างไรให้ทันท่วงทีโดยเราจะประเมินเหตุการณ์ว่าก่อเหตุคือใครและเตรียมความพร้อมของรัฐบาลว่าบกพร่องในส่วนไหนหรือไม่ซึ่งต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นส่วนแม้รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ล่วงหน้า51จุดนั้นนายศิริศักดิ์ยอมรับว่าแม้จะรู้แต่จะปฏิบัติเมื่อใดก็จะคาดการได้ไม่ดีพอแต่บางครั้งการปฏิบัติการเช่นนี้ก็กระจายตัวออกไปทำให้การคาดการไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่างไรก็ตามเราต้องมานั่งดูทั้งเรื่องของข่าวและความพร้อมที่จะสกัดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเพราะจะกระทบกับประชาชนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีขอไม่ด่วนสรุปว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สวทสุไหงโกลกนิวส์กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าการเดินรถไฟพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องปรับแผนหลายขบวนโดยเฉพาะขบวนที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหลังเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดวานนี้ทำให้ยังไม่สามารถเปิดเดินรถผ่านจุดดังกล่าวได้

0: ตันยงมัดสุไหงโกลกจึงควรตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนออกเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย1690ตลอด24ชั่วโมงโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดทีมแพทย์เดินเท้าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและพลเสนารักษ์ลงพื้นที่บ้านท่าลี่และบ้านสวนตาล่างอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยทีมแพทย์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมมอบยาป้องกันโรคฉี่หนูและยาสามัญประจำบ้านรวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดนอกจากนี้ยังได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่เคียงข้างและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้าน

0: ถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
2: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
2: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสิ่งของรัฐอย่างง่ายดายเลยไม่ต้องวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระรามเก้าไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลินหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตัวเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้แล้วมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็กางเต็นท์นอนเพราะงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
2: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรคระบาดน้ำเสียท่านพระองค์ท่านว่ามีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้นี่คิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่าง างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่ค่อยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
2: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กราบบังคมทูลนะครับเพื่อทรงพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
2: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดของผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
2: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
1: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนา พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปิดประตูตีแมวครับประเพณีตีแมวไร้ทางสู้ปิดประตูตีมันนั้นน่าเศร้าใจผู้อื่นควรมาเทียบเปรียบใจเราอย่าเบียดเบียนใครเขาจงเข้าใจ

0: คนไม่มีทางสู้ดูอนาถควรจะได้เปิดโอกาสให้สู้ได้จึงพอเหมาะพอสมนิยมใจไม่ใช่ใครรังแกได้ไม่เมตตาน้องๆครับสุภาษิตสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปิดประตูตีแมวความหมายคือรังแกเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางสู้ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าทั้งด้านของร่างกายด้านของสติปัญญาความรู้และก็ด้านอื่นๆทุกด้านเมื่อต่อสู้หรือเบียดเบียนรังแก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมทางหลวงฟื้นฟูทางและสะพานที่เสียหายจากอุทกภัยจังหวัดน่านเปิดสัญจรได้แล้วทุกจุดและสอบต.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุชายแดนใต้สักครู่กับติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์รองรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: กรมทางหลวงเร่งฟื้นฟูทางและสะพานที่เสียหายจากอุทกภัยจังหวัดน่านเปิดสัญจรได้แล้วทั้ง14จุดใน7เส้นทางหลังระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแก้ไขซ่อมแซมพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูระยะยาวคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายปิยพงษ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงพร้อมด้วยสำนักงานทางหลวงที่2แพร่แขวงทางหลวงในสังกัดศูนย์สร้างทางลำปางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรลงพื้นที่ตรวจติดตามการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลให้ทางหลวงในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำท่วมทางขาดและสะพานขาดรวม14จุดบนทางหลวง7สายทางบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้กรมทางหลวงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์จากหน่วยในพื้นที่และหน่วยงานสนับสนุนเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการเคลียร์ดินถล่มและเศษวัสดุที่กีดขวางทางจราจรการถมหินบริเวณคันทางและคอสะพานที่ชำรุดรวมไปถึงติดตั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้หรือสะพานเบลลี่ในจุดที่สะพานได้รับความเสียหายโดยปัจจุบันกรมทางหลวงสามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านได้แล้วครบทั้ง14จุดและได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางต่อเนื่องโดยปรับพื้นทางและผิวทางบดอัดวัสดุเพื่อเสริมความมั่นคงทำความสะอาดผิวจราจรตลอดจนติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำและป้ายจำกัดน้ำหนักบริเวณสะพานเบลลี่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริหารจัดจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยส่วนการฟื้นฟูระยะต่อไปอธิบดีกรมทางหลวงสั่งการให้สำรวจประเมินความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมฟื้นฟูทางหลวงและสะพานที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนสภาพการใช้เส้นทางให้มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระยะยาวและขอย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการใช้เส้นทางที่ได้รับการฟื้นฟูธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานว่านายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ชายแดนใต้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารท ั้งสอบต.และจังหวัดเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยสอบต.ได้ปรับการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือจากเดิมประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อหน่วยงานรัฐแต่ปรับเป็นหน่วยงานรัฐ

0: ส่งผลให้ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วถึง301คนนับตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นมาถือเป็นความสูญเสียที่น่าสลดใจโดยความร้อนทำให้ผู้คนยอมเสี่ยงอันตรายลงไปเล่นน้ำจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงชีวิตและหลายครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งนี้เหตุจมน้ำหลายกรณีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเกิดขึ้นในสระว่ายน้ำส่วนตัวและการลงเล่นน้ำเย็นอย่างฉับพลันในวันที่อากาศร้อนจัดก็อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะช็อก
1: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพางระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพางระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้
5: กว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
7: ครับผมณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันวันนี้นะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันในวันนี้ครับ
6: นะครับพูดถึงเรื่องอัปเดตนะครับก็มาติดตามข่าวสารนะครับที่เมื่อเช้านี้นะครับที่เกิดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับนั่นก็คือพลโท อดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกนะครับโดยเมื่อมาถึงนะครับก็ได้มีพิธีตรวจแถวกองฐานเกียรติยศนะครับมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีวางพวงมาลานะครับณกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกนะครับพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณด้านหน้าหอประชุมกิติกจรแล้วก็เข้าร่วมประชุมนะครับมอบนโยบายต่างๆนะครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับพร้อมกับผู้บังคับหน่วยในภูมิภาคนะครับก็ได้ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็มีการหารือนะครับในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มีการขอปรับหน่วยในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์สงครามอากาศยานไร้คนขับหลังจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มอบนโยบายนะครับก็พูดถึงปัญหาภัยคุกคามนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศก็ท่านเน้นย้ำนะครับว่าอยากจะให้มีการให้ข้อมูลความจริงนะครับของข้อมูลข่าวสารเนี่ยออกจากช่องทางเดียวนะครับของทางราชการเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่ให้ฟังจากสื่อโซเชียลมากเกินไปนะครับแล้วก็คืออยากจะให้กำลังพลเนี่ยรู้ข้อมูลแล้วก็จะได้ถ่ายทอดไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
7: อันนี้ก็คือในสิ่งที่ท่านเน้นย้ำเนี่ยนะครับในการที่ท่านมาเดินทางเยียบเยียนนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายสองเดี๋ยวเอาใจคอกีฬากันสักนิดนึงนะครับอาจารย์บุญฤทธิ์คุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับคุณผู้ฟังก็จะลงสนามนัดที่2นะครับพบกับอินโดนีเซียในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับ2026เป็นรอบแบ่งกลุ่ม B นะครับนัดที่2ก็คือวันนี้ช่วง 14:00 นแข่งที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับรับชมได้ผ่านช่องโมโนแม็กนะฮะหลังจากที่เมื่อนัดที่แล้วนะครับก็เอาชนะนักตบลูกยางสาวออสเตรเลียมาได้นะครับ3เซตรวดคราวนี้สถิติที่ไทยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับถ้าจะดูย้อนหลังไป7นัดอาจารย์ครับก็คือไทยเราสามารถที่จะเอาชนะอินโดนีเซียได้มาตลอดแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราติดตามดูเพราะว่าในส่วนของอินโดเองเขาก็มีการปรับในรูปแบบของการเล่นเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับทีมชาติไทยของเราแล้วก็ขณะเดียวกันในส่วนของนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยนะครับก็มีผลงานที่ดีมาโดยตลอดนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับ14นาฬิกาบ่าย2วันนี้เดี๋ยวร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการกีฬานะครับซึ่งก็อยู่ในความสนใจนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันครับ
6: นะครับแล้วก็มาติดตามสถานการณ์น้ำน่านล่าสุดกันบ้างนะครับก็คือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในจังหวัดน่านนะครับวันนี้24สิงหาคมก็คลี่คลายแล้วนะครับโดยน้ำท่วมเมืองน่านนี่แห้งทุกจุดเทศบาลก็เร่งฟื้นฟูเมืองนะครับมีการระดมรถฉีดน้ำเข้าฉีดล้างดินโคลนนะครับในชุมชนลุ่มต่ำริมน้ำน่านขณะที่ชาวบ้านนะครับก็กลับมาเปิดร้านนะครับตั้งแผงค้าขายกันอย่างคึกคักโดยระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้นะครับก็ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตรซึ่งสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านก็คลี่คลายนะครับเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากความเสียหายอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแม้ว่าน้ำที่ท่วมขังจะแห้งลงนะครับแต่ก็ทิ้งไว้นะครับซึ่งสภาพดินโคลนทั่วเมืองน่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เทศบาลก็จะระดมคนนะครับเข้าทำความสะอาดในพื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็วครับ
7: ครับก็บรรยากาศเมืองน่านในวันนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นเนี่ยนะครับบ้านเรือนร้านค้าแผงการค้าต่างๆในตลาดสีคำแล้วก็ริมถนนสุมนเทวราชกลับมาเปิดทำการค้าการขายนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เจอกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปเนี่ยนะครับชาวเมืองน่านก็ออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของกันเป็นปกตินะครับแล้วก็ที่บริเวณวัดภูม มินซึ่งเป็นวัดโบราณสำคัญของพี่น้องชาวน่านเขาบอกว่าคราบน้ำดินโคลนถูกล้างทำความสะอาดออกหมดแล้วแต่ว่าที่อำเภอปัวนะครับหลากหลายชุมชนเนี่ยก็ยังเสียหายหนักนะครับทั้งนี้ในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ร่วมกับในส่วนของทหารนะครับมณฑลทหารบกที่38แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจทหารพระรามที่32มีปภ.มีจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนเขาก็ร่วมกันฟื้นฟูบ้านเรือนกันอย่างเต็มที่ครับ
6: นะครับทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ส่งทีม โดรนตำรวจนะครับทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับร่วมกับตำรวจจิตอาสาก็นำอาหารนะครับน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานนะครับในการสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการขนส่งสิ่งของทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่ยานพาหนะทั่วไปเข้าถึงได้ยากนะครับก็คือจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้นะครับในช่วงของสถานการณ์ครับ
7: ครับก็ขนาดในเมื่อวานนี้นะครับ23สิงหาคมที่ผ่านมาในทางด้านของนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบินไปที่น่านนะครับไปติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วเขาก็มีการประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านกำชับอย่างนี้คุณผู้ฟังครับเร่งเยียวยาช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับซึ่งพี่น้องชาวน่านได้รับผลกระทบ 67,000 กว่าคนน่ะคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตด้วย3รายด้วยกันนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วท่านก็ขอบคุณนะครับที่หลายส่วนด้วยกันก็ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาโดยรวมอย่างที่บอกไปนะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้น้ำเนี่ยสูงหรือไม่สูงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านก็สั่งการนะครับ6ข้อสั่งการสำคัญด้วยกันครับคุณบุรีฤทธิ์ครับ
6: นะครับประการแรกนะครับก็คือให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูนะครับระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเมืองน่านเวียงสาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกับเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและก็พื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วข้อที่2นะครับก็ให้ติดตามและก็คาดการสภาพอากาศโดยให้หน่วยงานนะครับด้านอุตุนิยมวิทยาทรัพยากรน้ำและก็ภูมิสารสนเทศได้ติดตามปริมาณฝนและก็พื้นที่เสี่ยงที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากพร้อมกับแจ้งข้อมูลนะครับให้พื้นที่นี่ได้เตรียมการรับมืออย่างทันท่วงทีครับ
7: ครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านบอกว่าอย่ารอให้น้ำมาถึงนะครับแต่ว่าต้องเตือนก่อนที่มวลน้ำจะมาล่วงหน้าเนี่ยนะครับติดตามในเรื่องของปริมาณน้ำปริมาณฝนนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็คาดคะเนที่ต้องแม่นยำเนี่ยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีนะครับจะได้มีเวลาขนย้ายสิ่งของหรือว่าสิ่งที่จำเป็นเนี่ยไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านบอกว่าให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็ติดตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่มันเคยเกิดสถานการณ์นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันเคยเกิดซ้ำซากมาแล้วเนี่ยก็ให้ไปดูในพื้นที่นี้นะครับพร้อมให้มีการประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็จะได้มีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วครับ
6: นะครับต่อมานะครับให้เร่งฟื้นฟูเส้นทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำรวจถนนสะพานแล้วก็เส้นทางที่ได้รับผลกระทบหากว่ามีดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางนะครับก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเส้นทางไหนที่ใช้ได้แล้วก็เส้นทางไหนที่ควรเลี่ยงแล้วก็ประการสุดท้ายครับให้วางแผนแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยระยะยาวนะครับก็คือการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็สื่อต่างๆก็ได้นำเสนอนะครับถึงเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านได้ตรัสถึงของจังหวัดน่านนะครับเมื่อ31ปีที่แล้วนะ
7: ครับ
6: ก็คงจะนำมา ปัดฝุ่นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดน่านต่อไปครับ
7: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านนะครับจริงๆก็มีหลากหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่พะเยาเองก็ดีแล้วก็ที่มณฑลทหารบกที่39ที่พิษณุโลกก็ทราบมาว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเขามีการกรอกกระสอบทรายแล้วก็นำไปทำเป็นแนวคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าที่เราโฟกัสไปที่จังหวัดน่านเนี่ยเพราะว่ามันเสียหายหนักจริงๆคุณบุรีฤทธิ์คุณผู้ฟังครับเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยท่านก็บอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องครัวค่าเครื่องนุ่งห่มพร้อมจ่ายทันที 6,700 บาทนะครับก็กำหนดจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ก็คือให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่1กันยายน2569ให้รวดเร็วนะครับขณะเดียวกันก็ให้มีการสำรวจความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
6: นะครับก็หน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่38หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32ก็ได้จัดกำลังพลนะครับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาภัยลงพื้นที่นะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ก็ไปดำเนินการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากกำลังพลก็ได้เข้าดำเนินการนะครับทำความสะอาดดินโคลนนะครับช่วยขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมถึงกับฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยได้ลงพื้นที่ดำเนินการนะครับในพื้นที่ของบ้านหนองเงือกตำบลแงงและก็ตำบลศิลาแรงอำเภอพัวจังหวัดน่านนะครับก็ทหารก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับ
7: เนี่ยถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของหน่วยทหารนะครับที่มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแล้วก็มีการน่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับเพราะว่ามีการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนแล้วก็บ้านเรือนต่างๆนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับกรมทางหลวงเขาก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมเขาบอกว่าอุทกภัยตั้งแต่วันที่19สิงหาที่ผ่านมานะครับมีพื้นที่ที่เกิดผลกระทบเนี่ยทางขาดจากน้ำท่วมสะพานขาดรวมทั้งหมด14จุดบนทางหลวง7สายซึ่งบางจุดก่อนหน้านี้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยนะคุณบุรีเดชคุณผู้ฟังในส่วนของกรมทางหลวงเขาก็มีการระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนยังต่อเนื่องเพื่อเปิดเส้นทางคืนการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนครับ
6: นะครับสำหรับการดำเนินงานนะครับก็ประกอบด้วยการเคลียร์ดินถล่มแล้วก็เศษวัสดุที่กีดขวางการจราจรการถมหินนะครับบริเวณคันทางและคอสะพานที่ชำรุดรวมถึงการติดตั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้นั่นก็ว่าสะพานแบลลี่ในจุดที่สะพานได้รับความเสียหายโดยปัจจุบันนะครับกรมทางหลวงก็สามารถที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสัญจรผ่านได้แล้วนะครับทั้ง14จุดเลยครับ
7: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนเรื่องของพายุนารานะครับซึ่งเป็นพายุโซนร้อนช่วงนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเกรงว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นมาอีกรอบสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับล่าสุดทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางซีที่ประเทศจีนโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่คุณผู้ฟังครับผลกระทบทางอ้อมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะว่ามันจะมีการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็อิทธิพลดังกล่าวเนี่ยจะทำให้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่อยู่ใน17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จนถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุในดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผลดีนะครับก็จะช่วยทำให้สถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยอาจจะคลี่คลายลงได้ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยแหละครับ
6: ครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงนะครับแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวนะครับเรียกว่าอิ่มตัวเต็มที่เลยนะครับจากการที่ฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมา หากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับประมาณสัก100มิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้อีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ซึ่งจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งนึงนะครับในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะยังคงติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังการก่อตัวนะครับของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้แจ้งข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทราบล่วงหน้าต่อไปครับ
7: ครับก็เดี๋ยวเราขึ้นภาคเหนือกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังไปที่กองทัพภาคที่3คุณเสรีทองคู่นะครับมีรายงานการช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ประเด็นต่างๆในพื้นที่มาฝากการติดตามได้กับคุณเสรีทองคู่กันเลยครับ
8: ขอบคุณครับวันหยุดที่ผ่านมาพลตรีไมตรีชูปีชารองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางขึ้นติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือพร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาเคลือปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมพร้อมกันที่สารกลางจังหวัดน่านและออนไลน์ไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในชุมชนแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนพร้อมขอบคุณคณะรัฐมนตรีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรเอกชนเครือข่ายมูลนิธิต่างๆที่ร่วมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่การฟื้นฟูช่วยเหลือและเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมในเขตเหนือตอนบนยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพบปะให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยโดยพลตรีไมตรีชูปีชารองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับพร้อมนำสิ่งของที่ได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมอบผ่านมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ช่วยเหลือในโอกาสนี้ด้วยโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินเท้าเข้าพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใยพร้อมเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลความเรียบร้อยด้านสุขอนามัยและการประกอบอาหารโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันกองทัพจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนเหนือตอนล่างพลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39พันเอกรังสรรค์คุ้มราศีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยและหน่วยทหารจากกองบัญชาการชุดรบที่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยตำบลบ้านตึกตำบลงิ้วงามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยขนย้ายสิ่งของขึ้นพื้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังจุดที่ปลอดภัยมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและจัดกำลังเฝ้าระวังอยู่ที่วัดอินทารามหมู่3ตำบลบ้านตึกและวัดดอยรัตนมณีหมู่6ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยน้ำท่วม3อำเภอ16ตำบล89หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 1,732 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรนับพันไร่นอกจากนั้นยังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพลจิตอาสาของมณฑลทหารบกที่39ลงพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือพื้นที่ประสบภาวะอุทกภัยสนับสนุนภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรเอกชนมูลนิธิการกุศลและพี่น้องประชาชนและทุกพื้นที่ในภาคเหนือที่ประสบภาวะอุทกภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จัดส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือรวมถึงการฟื้นฟูหลังน้ำล้นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
7: ขอบคุณคุณเสรีจากกองทัพภาคที่3นะครับก็รายงานความคืบหน้าเรื่องของการช่วยเหลือในพื้นที่เข้ามาเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับจากภาคเหนือเดี๋ยวเราลงภาคใต้กันบ้างนะคุณบุรีรัตน์คุณผู้ฟังครับไปดูที่สถานการณ์ในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคนร้ายสร้างความรุนแรงทั้งในพื้นที่ของนราธิวาสยะลาปัตตานีแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนิดๆเกิดเหตุการวางเพลิงโรงรถแล้วก็วางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปาระเรจังหวัดปัตตานีซึ่งก็เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะนี่นะครับซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเขาก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่กันในช่วงที่มีการควบคุมสถานการณ์กันได้แล้วเนี่ยนะครับ
6: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้หลีกเลี่ยงนะครับในการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการเป็นหลักทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับรวมทั้งขอความร่วมมือแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลความปลอดภัยของชุมชน หากว่าพบบุคคลนะครับสิ่งของหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าได้เข้าใกล้นะครับอย่าได้แต่ต้องแล้วก็อย่าดำเนินการด้วยตนเองนะครับก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าจะโทรสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับที่โทรศัพท์1341นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
7: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.รายหนึ่งนะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับว่ามีการรายงานอ้างว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยในประเด็นนี้นะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับทั้งในมิติทางยุทธศาสตร์แล้วก็ในมิติทางยุทธการยุทธวิธีต่างๆนะครับเนื่องจากการใช้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีไว้เพื่อการลาดตระเวนแล้วก็การตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยมีการนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายแต่อย่างใดครับ
6: นะครับสำหรับการใช้กำลังอาวุธนะครับต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่นะครับก็จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอซึ่งสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับหากว่าไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีการใช้อาวุธจากเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับยืนยันนะครับบอกว่าการใช้อาวุธจะดำเนินการในลักษณะเพื่อป้องกันตัวเองภายใต้กรอบของกฎหมายและก็หลักสากลครับ
7: ครับซึ่งการนำเสนอข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสข่าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวเท่านั้นตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแล้วก็อาจจะกระทบต่อขวัญกำลังใจรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาวะช่วงวิกฤตนี้ด้วยครับ
6: นะครับทั้งนี้นะครับก็จะพบว่าในระยะหลังก็มีการพาดพิงนะครับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองนะครับก็ขอให้สังคมและก็ผู้บริโภคสื่อนะครับได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและสร้างทัศนคติเชิงลบนะครับต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้ครับ
7: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจากประเด็นดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงประชุมกันด่วนเนี่ยนะครับถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุในช่วงที่ผ่านมานักข่าวเขาก็ไปถามทางด้านของคุณเสียสะพวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเป็นประธานนะครับผู้แทนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีการเรียกประชุมกันเนี่ยนะครับ
6: ครับในตรงนี้นะครับคุณณัฐาเรามีบทเพลงใหม่นะครับเรียกว่าเพลงพลังไทยพลังใจนะครับโดยท่านผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ครับก็เป็นบทเพลงพลังไทยพลังใจนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับการประชุมของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราติดตามในประเด็นสั่งการกันนะครับไปดูภารกิจของนายกกันบ้างพูดถึงในส่วนของพลังไทยพลังใจเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ไปพร้อมกับทางด้านของพลโทในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประดาแคล้วปลอดทุกข์ลงพื้นที่นะครับก็ไปให้กำลังใจที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: นะครับก็คือท่านได้ลงไปในพื้นที่นะครับชายแดนไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไปที่ฐานปฏิบัติการหิมผานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดตรวจการที่สำคัญไปรับฟังบรรยายสรุปนะครับที่จากหน่วยพื้นที่นะครับในพื้นที่ช่องอ่านม้านะครับเกี่ยวกับภารกิจต่างๆหลังจากนั้นนะครับคณะของท่านนายกพร้อมคณะก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการต่อพงนะครับไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมอาการเจ็บป่วยนะครับของจ่าสิบเอกชาณรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้นะครับซึ่งสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์อันนี้ก็ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติร่วมกับชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะครับก็ทำให้สูญเสียขาขวาท่อนล่างนะครับจากการที่เหยียบกับระเบิดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าในกรุงเทพนะครับ
0: ครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังสถานการณ์แล้วก็ข้อกังวลต่างๆนะครับพร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเบื้องหลังพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องทำงานหนักกันอยู่แนวหน้านี่แหละครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับกำลังพลนะครับที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกีฬานะครับคุณณัฐะนะครับทราบว่าในช่วงนี้มีการชื่นชมนะครับในเรื่องของความเท่นะครับความสวยของชุดกีฬาของนักกีฬาไทย
0: เอเชียนเกม
1: เดี๋ยวเราจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสมช.เผยสถานการณ์รุนแรงชายแดนใต้หลายจุดอาจเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังภาครัฐเข้มพื้นที่ย้ำฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มข้นดูแลพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟวอล
6: ฮัลโหลเซฟวอลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟวอล
6: ฮีโร่เซฟวอลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: ว้ฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เลขาธิการสมช.ประเมินเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เร่งพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวทหารตำรวจและฝ่ายปกครองย้ำเป้าหมายสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้ได้ทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่4เพื่อติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในพื้นที่โดยนายชัดชัยระบุว่ากรมน.ภาค4ได้ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เกิดเหตุโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นหลักเนื่องจากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อร้านค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้ชีวิตของประชาชนส่วนเหตุที่เกิดขึ้นหลายจุดว่าอาจเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุทหารผ่านเสียชีวิตแต่ย้ำว่าต้องแยกแยะระดับความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ไม่ควรพิจารณาเพียงจำนวนเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีทรัพย์สินเสียหายโดยเฉพาะที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ15แห่งขณะที่เหตุเผายางรถยนต์เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยย้ำว่ายังไม่ควรสรุปว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการใดเพียงกลุ่มเดียวเพราะอาจมีกลุ่มแทรกซ้อนรวมถึงกลุ่มอาชญากรรมและผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาแสวงประโยชน์ร่วมด้วยขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงจะเพิ่มความเข้มข้นทั้งด้านการข่าวการปฏิบัติการของทหารตำรวจฝ่ายปกครองและควบคุมพื้นที่ชายแดนพร้อมประสานทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วอะไรที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ต้องทำทันทีโดยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: DSI สั่งฟ้องชนภัทรคดีเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอความเป็นธรรม9ประเด็นยืนยันพยานหลักฐานต่อสู้คดีและไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
11: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์พร้อมตัวนายชนภัทรนาคสุวรรณส.ส.สงขลาเขต4พรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษวันนี้โดยสำนวนมีเอกสารประมาณ 12,000 หน้าบรรจุ6กลังและมีข้อกล่าวหาหลักเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินายชนภัทรซึ่งก่อนหน้านี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้เดินทางมาตามนัดพร้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการรวม9ประเด็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือการฟอกเงินพร้อมระบุว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพ พื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนายชนพัฒน์ย้ำว่าการถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพื่อเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 MHz คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: ฟิน
1: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
1: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
2: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
1: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
2: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
3: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
1: ้แล้วสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
3: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
1: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
3: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
2: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
3: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
3: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
1: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักในเมืองไม่มีหรอก
2: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรัศดีประภาค่ะพิพัฒน์ตรวจความพร้อมทางยกระดับ M82 ก่อนเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เป็นต้นไปส่วนเส้นทาง M6 ที่เปิดให้ทดลองใช้ทุกช่วงปลายสัปดาห์ตำรวจทางหลวงเตือนผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พัดตรวจความพร้อมทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 ก่อนเปิดทดลองใช้ฟรีตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเผยผลทดสอบโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเชื่อมโครงข่ายสู่ภาคใต้ย้ำจำกัดความเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพิพัฒน์เศรษฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 ในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยก่อนเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้เร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เตรียมปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรตามนโยบายควิกวินการเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อลงสู่ภาคใต้ได้สะดวกขึ้นด้านนายปิยะพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าก่อนหน้านี้กรมทางหลวงได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างผลการตรวจวัดพบว่าค่าการตอบสนองอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการจึงจำกัดความเร็วสำหรับรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางโดยยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ขณะที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมาเตือนผู้ใช้รถบนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินนครราชสีมาระยะทางประมาณ196กิโลเมตรขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดหลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นมาโดยมีประชาชนและนักเดินทางทยอยนำรถยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงทดลองเปิดใช้กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีป้ายแจ้งเตือนตลอดเส้นทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงขอให้ควบคุมความเร็วและไม่ใช้ความได้เปรียบของรถฝ่าฝืนกฎหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานว่านายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมสำรวจความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน4แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกอำเภอจะแงะขออภัยค่ะอำเภอจะแงะและองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะขออภัยค่ะและองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะโดยได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสำรวจและรวบรวมความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อจัดทำรายละเอียดจำเป็นสำหรับการซ่อมแซมฟื้นฟูและเยียวยาพร้อมย้ำเร่งดำเนินการให้บริการที่จำเป็นต่อประชาชนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกิน

0: ยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ามีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆก็ถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
3: ๆจากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์น่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009

0: 9
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: แอฟริด
1: อ๋อผู้ใหญ่ช้ำเอาเร็วจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
2: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
1: มันกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
2: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
1: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาละ
3: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
2: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโผไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
1: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
2: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
1: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอะ
2: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
3: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสลงอ่ะ
2: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
3: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรอ
2: เฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังรับมือปรับการระบายน้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและมีรายงานรวบ1ผู้ต้องสงสัยป่วนนราธิวาส40จุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
6: ชนรับประทานพื้นที่เตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
7: นายสงการชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากการติดตามสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนน้ำท่าทางด้านตอนบนของประเทศและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นโดยที่สถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมวลน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 15.94 เมตรลตกและมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่12โดยกรมชลประทานจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 16.50 เมตรลตกนอกจากนี้ยังคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลโหเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปประชาชนฟักขาวรายงานครับ
6: มาติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกจากคุณสุรเชษฐ์มาก่อนค่ะ
8: พื้นที่ตั้งแต่ณวัดราชนิยมหมู่ที่2ตำบลวัดตะยมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงมีน้ำเอ่อท่วมพื้นที่อยู่หลังจากที่น้ำในคลองวัดตะยมหรือลำน้ำชมพูเดิมนั้นส่งผลทำให้น้ำได้ไหลบ่าท่วมทั้งบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เชื่อสวนไร่นาหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงพีคสุดเมื่อคืนนี้โดยวันนี้น้ำเริ่มลดระดับลงบ้างเล็กน้อยประชาชนต้องขนย้ายข้าวของสิ่งของขึ้นที่สูงเป็นการเร่งด่วนรวมทั้งนำกระสอบทรายมาเรียงกั้นกระแสน้ำอย่างไรก็ตามนายจรัญเอี่ยมอ่อนซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับริมคลองวัตยมก็กล่าวบอกว่าต้องอยู่กับน้ำแบบนี้อีกประมาณ 3-4 วันส่วนตำบลเนินกลุ่มซึ่งมีน้ำท่วมหนักเมื่อวานนี้วันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามทางการได้มีการเร่งให้การช่วยเหลือในระยะสั้นเป็นการเบื้องต้นสุรเชษฐ์มากรายงานจากจังหวัดพิษณุโลก
6: สำหรับความคืบหน้าทางคดีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส13อำเภอรวม40จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดควบคู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุสามารถควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยได้1คนที่ร่วมลงมือก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้ขณะผู้ต้องสงสัยได้ทุบทำลายกล้องวงจรปิดบนเสาไฟฟ้าริมถนนบ้านกือโรงหมู่3ตำบลจวบโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลแต่ผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ
9: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้า

0: านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เชฟคุณหลับกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอ่ะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำเหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานดีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรสดิประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 Sellด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
6: ล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลตั้งแต่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึง2568แต่ยกเว้นคดีทุจริตคดีมาตรา112คดีทำให้ถึงแก่ความตายนายกรัฐมนตรีบอกคนไทยต้องสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวว่าได้รับการนิรโทษกรรมแล้วถึงจะสามัคคีด้านพระดอนเผยนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่ปี48ถึง68ต้องเข้าคณะกรรมการทุกเคสจังหวัดชายแดนใต้ยังป่วนคนร้ายลอบวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมสถานการณ์เจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องสงสัย1คนโยงเหตุป่วนจังหวัดนราธิวาส40จุดหลังวงจรปิดจับภาพทำลายกล้อง CCTV บนเสาไฟฟ้าอำเภอเจาะไอร้องขณะที่เจ้าหน้าที่ EOD พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรางรถไฟโดนวางระเบิดพร้อมเร่งซ่อมแซมนายกรัฐมนตรีชี้ทางการรุกปราบผู้ก่อการร้ายยึดทรัพย์จับยาของเถื่อนเป็นเหตุถูกโต้กลับแจ้งรูปแบบก่อเหตุรุนแรงไม่หวังชีวิตแต่หวังสร้างสถานการณ์ก่อกวนยันการข่าวมีตลอดย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานผอ.ข่าวกรองประเมินปัจจัยเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ชี้ใกล้ช่วงเจรจาสับเปลี่ยนกำลังทหารเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามด้านเลขาธิการสมช.ประเมินสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ย้ำฝ่ายความมั่นคงเร่งติดตามพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอุดช่องโหว่คุมเข้มพื้นที่ชายแดนและประสานมาเลเซียใกล้ชิดย้ำเป้าหมายสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนปชป.บุกปปช.ทลายระบบอุปถัมภ์จี้ใช้มาตรา131และมาตรา135กันพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นลั่นอย่าตัดตอนแค่ปลาซิวปลาส้อยสาวให้ถึงบิ๊กการเมือง DSI ส่งฟ้องชนนพัฒน์คดีเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายื่นขอความเป็นธรรม9ประเด็นยืนยันพร้อมสู้คดีและไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมพิพัฒน์เผยเตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดเส้นทางตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวขณะที่ตำรวจทางหลวงเตือนผู้ใช้รถบนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดหลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เจ้าของสวนสัตว์สมุยแจ้งจับนักท่องเที่ยวอิสราเอลขู่เผาบ้านทำร้ายหลังติดธงปาเลสไตน์ห้ามเข้าพื้นที่เพราะสุดทนพฤติกรรมทำร้ายสัตว์และไม่จ่ายเงินค่าเข้าจ้างปมวีซ่าและรถถูกยึด สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยองค์การอวกาศแห่งชาติจีนประกาศเลื่อนกำหนดการปล่อยจรวดลองมาร์ช5ในภารกิจช้างเอ๋อ7ขึ้นสู่อวกาศออกไปเป็นปี2570เนื่องจากพายุโซนร้อนนาราทั้งนี้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยยังคงพร้อมสำหรับภารกิจและเป้าหมายของไทยไปสำรวจดวงจันทร์ปิดท้ายกันที่กองภูเขาขยะในเมืองหลวงของประเทศกินีถล่มทับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ๆส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30ศพบาดเจ็บอีกหลายสิบรายขณะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
8: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: Beautiful music beautiful songs for you suchardradio.com suchardradio เสนอรายการ
10: Beautiful Music
11: สนับสนุนโดย
12: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Native New Yorker ผลงานของวง Odyssey ซึ่งเป็นวงในแนว Soul Disco จากนิวยอร์กมีรากมาจากกลุ่มพี่น้อง Lopez Sisters โดยมี Lillian Lopez Luis Lopez และ Tony Reynolds ถึงแม้จะนำสกุล Lopez แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ Jennifer Lopez นะครับNative New Yorker เป็นผลงานการประพันธ์ของ Sandy Linzer ผู้เคยแต่งเพลงดังให้กับวง The Four Seasons ถึง3เพลงด้วยกันอย่าง Working My Way Back to You Opus 17 Don't You Worry About Me และ Let Hang Out และให้กับวงดังอย่าง The Bandwagon ด้วยเพลง Breaking Down the Walls of Heartache เพลง Native New YorkerSandy Linzer ประพันธ์เพลงนี้ร่วมกับ Denny Randell เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวนิวยอร์กที่เกิดและก็เติบโตอยู่ในเมืองใหญ่แห่งนี้รู้จักคุ้นเคยกับทุกซอกทุกมุมของเมืองไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินหรือย่านฮาร์เลมซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะแมนฮัตตันหรือย่านบรอดเวย์ซึ่งเป็นย่านที่มีโรงละครเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเมื่อเธอเกิดและเติบโตอยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้นะครับก็เลยทำให้เป็นคนเรียกว่าคนเมืองแบบที่มีทั้งบุคลิกที่แข็งแกร่งแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตเอาตัวรอดได้เรียกว่าแพรวๆเลยละเล่เหลี่ยมเพลง Native New Yorker ไม่ได้ชื่นชมเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับแต่เป็นเพลงรักที่รักในเมืองแต่ก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อเมืองนี้อยู่เหมือนกันเพราะมันมีแต่ความรวดเร็วทุกอย่างไปเร็วพูดง่ายก็คือเครียดทุกขนาดจิตว่างั้นถึงแม้จะรักเมืองนี้แต่เธอก็รู้สึกว่าติดอยู่ในกับดักของเมืองนี้ดังนั้นจึงต้องการจะหาใครสักคนจะเป็นแฟนหรือจะเป็นคู่ชีวิตหรือเพื่อนที่จะพาให้เธอหลุดพ้นจากชีวิตแบบเดิมๆในนิวยอร์กซิตี้เป็นเพลงดิสโก้ที่ไม่ได้เต้นสนุกจังหวะไพเราะทำนองไพเราะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเนื้อหาของเพลงนั้นมีความหมายที่ทำให้เราต้องมาคบคิดกันต่อเทียบเคียงกับกรุงเทพมหานครของเรานั้นใครที่เติบโตที่กรุงเทพก็บางทีอาจจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะเราจะเห็นได้ว่าพอยื้อเยอะกันก็หวยหาที่จะไปอยู่กับธรรมชาติไปซื้อบ้านซื้อช่องแถวอะไรเขาใหญ่แถวเขาค้ออะไรกันต่างๆเพื่อออกไปจากเมืองใหญ่ที่ชีวิตค่อนข้างจะวุ่นวายเพลงมีคำศัพท์และรูปประโยคอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับอยากจะเอาไว้คุยกันแบบเจาะลึกในอีกหนึ่งรายการของเราที่จะทำกันในอนาคตข้างหน้าก็คือการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงเอาพอเป็นน้ำจิ้มนิดหนึ่งนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มีทั้งรถไฟใต้ดินและรถที่อยู่ข้างบนการไปขึ้นรถไฟใต้ดินหรือว่าไปขึ้นแบบ BTS เนี่ยเราจะใช้คำว่า ride อย่างในเพลงเนี้ยเขาไปนั่งรถไฟใต้ดินก็ใช้คำว่า ride the subway ถ้าบ้านเราไปขึ้น BTS ก็ ride the BTS หรือ ride the MRT ซึ่งก็คือรถไฟใต้ดินบ้านเรานั่นเองถ้าเกิดว่าไปขึ้นรถเมล์เราก็บอกว่า ride the bus ขึ้นรถไฟก็ ride the train ขึ้น subway ก็ ride the subwayไปขี่จักรยานก็ ride a bike แต่ถ้าขับรถยนต์จะใช้คำว่า drive a car มีวลีที่น่าสนใจอีกหนึ่งคำนะครับที่จะนำมาเสนอกันก็คืออย่างคำว่า run with people อันนี้ไม่ได้หมายความว่าไปวิ่งอยู่กับผู้คน run with people นี่หมายถึงการคบหาคลุกคลีอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนเหล่านั้น he runs with some interesting peopleเขาไม่ได้ไปวิ่งกับคนที่น่าสนใจนะครับแต่มันหมายถึงว่าเขาคบหาอยู่กับคนที่น่าสนใจหลายคน Native New Yorker มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว R&B พาคุณเดินทางมาถึงปี

1977หรือพ.ศ. 2520ก็แค่40ปีผ่านไปเท่านั้นเองนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปเราอยู่กับพระราชหัตถเลขาลงวันที่2พฤษภาคมร.ศ.116หรือพ.ศ.2439ตอนที่8ทรงเล่าเรื่องเมืองเพตราและพื้นที่รอบๆในเขตทะเลแดงกันเราไปต่อกันเลยนะครับฉันกลับมาลงเรือเวลาทุ่มครึ่งมีคนมาส่งมากเว้นแต่พวกกงสุลหมายว่าจะไม่สลุดหมายถึงการยิงปืนสลุดนะครับเพราะอาทิตย์ตกแล้วเขาก็สลุดกันเรื่อยเหมือนจุดประทัดเพราะเรือมากลำด้วยกันเดิมหมายว่าจะออกยามหนึ่งได้ความว่าเครื่องเสียต้องดับไฟแก้ไขจนสองยามจึงได้ออกเรืออันหนึ่งที่สระน้ำได้ซื้อเครื่องเงินต่างๆเป็นเครื่องแต่งตัวพวกชาวเมืองรูปร่างหน้าตกโครมโครมเก่งมากแต่เห็นหาประโยชน์อันใดไม่จึงเอามาพอเป็นตัวอย่างและวันนี้เก่งมากที่มีดอกมะลิฉันได้รับเป็นหลายช่อแต่ชอบกลกลีบแข็งสีเหลืองๆ เหมือนดอกพุทธชาติฝรั่งเรียกจัสมินบ้างอะไรบ้างโจทย์กันเอะอะแต่ชื่อภาษาอาหรับนั้นเป็นพ้นวิสัยที่จะจำฉันได้ละไว้ให้พระยาสลิดทั้งสิ้นเป็นตัว General เองใครไปถามถึงซึ่งป้อมคูแกยังร้อง God Gracious จำไม่ไหวแท้แต่รวบรวมใจความในการที่ขึ้นบกวันนี้เหนื่อยพอใช้สะใจที่นอนมานานจนเบื่อขึ้นสะน้ำค่อนจะอยู่ข้างฟกรวมเบ็ดเสร็จ8ชั่วโมงแต่ใจคอรื่นรมสบายเสียจริงๆรู้สึกเช่นอยู่กับบ้านเราเพราะเจ้าของบ้านเขาใจดีนักไม่มีพิธีรีตองอันใดด้วยนับว่าเป็นวันสบายวันหนึ่งนึกขอบใจเขามากฉันบอกเขาว่าจะนำให้รู้จักกับแม่เล็กแม่เล็กคงจะดีใจที่จะได้รับหนังสือเขายินดีที่จะมีไปพระปรมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.พระราชหัตถเลขาลงวันที่2พฤษภาคมเนี่ยมี2ตอนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราไปต่อกันตอนที่2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคอยติดตามในวันพรุ่งนี้อีก3เพลงที่ขึ้นอันดับ100เพลงที่ป๊อปปูล่าที่สุดในปีพ.ศ. 2520หรือ1977ไปเริ่มต้นกันที่วง The Dramatics กับเพลง Check It Well งานประพันธ์ของ Don Davis และ Eddie Robinsonเป็นเพลงในแนว Funky Soul ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเราฟังเผินๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพลงชวนเต้นรำสนุกๆแต่ถ้าดูเนื้อร้องอย่างละเอียดแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดหลักของเพลงนี้คือการใช้ดนตรีและการเต้นเป็นวิธีปลดปล่อยความเครียดและปัญหาในชีวิตอย่างเราจะเห็นได้จากคำแรกประโยคแรกที่ร้องขึ้นมานะครับก็คือ You've got problemsI've got problems นะคุณมีปัญหาใช่ไหมผมก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เรากำลังจะใช้ music therapy หรือใช้ดนตรีมาเป็นเครื่องบำบัดด้วยวิธีที่เรียกว่า it's called check it well เขย่าให้ดีๆแต่ในบริบทของเพลงนี้หมายถึงการเต้นการวาดลวดลายเอาให้เต็มที่ไปเลยถึงแม้ว่าคำว่า shake shAKE shake คำนี้แปลว่าเขย่าอย่างเวลาเราจะไปสั่งเครื่องดื่มโปรดของใครหลายๆคนก็คือ milk shake ซึ่งปกติแล้วมันก็จะนมปั่นใช่ไหมเขาใส่อะไรต่ออะไรมาแล้วก็เวลามาเสิร์ฟมันก็จะมีไอศกรีมอยู่ข้างบน1ก้อนแต่เดี๋ยวนี้สูตรเปลี่ยนไปนะวันนั้น
ไปสั่งที่ร้านร้านหนึ่งมันมีแต่นมปั่นอย่างเดียวเลยไม่มีไอศกรีมมาครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในเพลงนี้บอกว่าการเต้นนี้แหละมันจะทำให้เราคลายเครียดลืมปัญหาชีวิตปัญหาอะไรต่างๆที่เรามีจะอกหักรักคุดนายบ่นเพื่อนด่าอะไรก็ทิ้งไปก่อนมาเต้นให้เต็มที่ไปเลยเพราะเมื่อเราเต้นไปแล้วนะครับเราจะได้รู้สึกถึง sensationความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือจิตใจที่มันแปลกๆในแบบที่ดีๆครับคำที่มาคู่กับคำว่า sensation ในเพลงนี้พอมาพูดใกล้กันเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นกวีเลยมันเป็นจังหวะมันลงตัวก็คือคำว่า frustration sensation frustration คำแรกความรู้สึกดีๆคำที่สองหงุดหงิดรู้สึกหงุดหงิดครับข้องใจนอกจากนั้นนะครับในเพลงยังมีคำอีกเยอะแยะมากมายแน่เดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการพิเศษใหม่ของเราดีกว่าสำหรับวงที่รังสรรค์สร้างเพลงนี้ก็คือ The Dramatics มาจากมิชิแกนเป็นวงที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากศิลปินรุ่นก่อนหน้านี้ก็คืออย่าง The Temptations Four Tops The Miracles และ Little Anthony and the Imperials พวกเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการประสานเสียงแบบซับซ้อนมาก Shake It Well เคยอยู่บนอันดับ4ของ Billboard R&B Chart ในปี2520ครับเพลงที่2เป็นของ Casey and the Sunshine Band ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากพวกเขาจะมากับ I Like to Do It และ Meko มากับเพลง Star Wars Theme Cantina Band

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz รายการของเราเตรียมเพลงให้คุณฟังทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับวันจันทร์แบบนี้จะเป็นเพลงในแนว R&B ส่วนวันอังคารก็จะเป็นเพลงในแนว Country Music วันพุธจะเป็นเพลง Pop Top Hit 100เพลงของแต่ละปีในทศวรรษที่1960หากคุณเดินทางมาถึงปี1962แล้วนะครับส่วนวันพฤหัสบดีก็จะเป็นการอ่านจดหมายแชร์ข้อมูลแชร์ความคิดอะไรต่างๆกับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Music ซึ่งผมยังมีเสื้อฮู้ดสีดำนะครับเป็นลายกราฟิกม้าทองคำมอบให้กับคุณผู้ฟังอีก4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขียนจดหมายกันมาเป็นกำลังใจกันเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าหมด4ตัวนี้เดี๋ยวก็จะไปหาสิ่งอื่นๆมามอบให้และรายการของเรานะครับจัดมาปีนี้เป็นปีที่5เราได้บันทึกเก็บรายการของเราเอาไว้ที่สุชาติ radio.com พร้อมกับการออกอากาศทุกๆวันที่เว็บไซต์แห่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตและการฟังรายการของเราจากเว็บไซต์สุชาติ radio.com จะไม่มีคลื่นแทรกนะครับเสียงใสฟังชัดใสกริ๊งและมีรายการย้อนหลังให้ฟังกันมากมายเลยทีเดียวและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับก็คือรายการของเราเนี่ยเตรียมเพลงเอาไว้เยอะแต่เวลาในการออกอากาศนั้นมันมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่อยู่ทางทุกช่วงท้ายๆของรายการเนี่ยจะไม่ค่อยได้ออกอากาศยกเว้นในกรณีที่เวลาออกอากาศของเรานั้นตรงกับเวลาที่จะต้องมีการถ่ายทอดพิธีสำคัญของประเทศเรานะครับทางสถานีเขาก็จะทดเวลาด้วยการนำ Beautiful Music เนี่ยออกไปออกอากาศตอน 21:00 นซึ่งอาจจะมีการไหลลื่นล้วงไปถึงชั่วโมงหน้าชั่วโมงถัดไปได้แต่ถ้าเกิดคุณฟังจากทางเว็บไซต์ของเราแล้วก็เต็มที่ครับไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในแต่ละเอพิโซดซึ่งก็เกิน1ชั่วโมงทั้งนั้นแหละครับอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับอยู่ใน100เพลงฮิตที่สุดของปีพ.ศ. 2520หรือ1977ที่จะชวนคุณไปฟังนะครับไปเริ่มต้นกันที่โจเท็กซ์กับเพลง Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman ซึ่งเป็นเพลงฮิตมากๆอีกเพลงหนึ่งนะครับในปี1977ในยุคนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังจะจำกันได้ไม่รู้จำกันได้ไหมมีจังหวะบัมอย่าง Lady Bump Lady Bump ซึ่งวิธีการเต้นจังหวะบัมเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาสะโพกของคู่เต้นทั้งชายหญิงเนี่ยก็จะเอาสะโพกมาชนกันนะก็แต่แบบชนกันเบาๆเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเซถลานะครับแต่ว่าถ้าชนแรงฝ่ายนึงแรงไปอีกฝ่ายนึงแรงสู้ไม่ได้ก็จะแบบกระเด็นไปเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นการชนกันด้วยแรงที่เสมอๆกันและไม่มากเกินไปนะครับมันก็จะแบบน่ารักดีแล้วก็ชนกับคนนี้บ้างไปชนกับคนนู้นบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะบัมที่ฮิตมากๆในยุคนั้นเพลง Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman ของ Joe Tex เนี่ยเป็นเพลงที่เล่าเรื่องของเจ้าหนุ่มที่ไปดิสโกเทคแล้วก็ดันไปเจอเอาสาวเจ้าซึ่งแบบอ้วนใหญ่ใจอันก็คือเป็นผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะรูปร่างใหญ่นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยการใช้คำว่า big fat woman เนี่ยก็ยังเป็นคำที่ยังพูดได้อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะบูลลี่นะแต่ถ้าในสมัยนี้เนี่ยไปพูดใส่คุณผู้หญิงคนไหนว่าเป็น big fat woman แล้วผมว่าโดนตบแน่ๆและอาจจะโดนคดีโดนข้อหาเรื่อง bullying มาอีกนะเนี่ยแต่ในยุคนั้นบริบทของสังคมก็ต่างกันในเพลงก็เลยเล่าถึงประสบการณ์ของเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับไปโดนคุณผู้หญิงนี้บัมซะกระเด็นลงไปแล้วโอ้โหลงไปกองอยู่ที่พื้นนี่สะโพกเกือบหักก็เลยต้องตั้งปณิธานเอาไว้กับตัวเองว่าจะไม่เต้นจังหวะบัมนี่กับหญิงบิ๊กแฟตอ้วนตัวใหญ่อีกต่อไปซึ่งในเพลงนี้มันก็เป็นการเล่าเรื่องของโจเท็กซ์นะครับซึ่งท่านมีชื่อเสียงมาก เวลาเล่าเรื่องอะไรต่างๆเวลาร้องเพลงที่เป็นเล่าเรื่องมันก็เลยดูตลกขบขันไปอีกแบบนึงทีนี้เราไปดูชื่อเพลง Ain't Gonna Bump No More ทำไมถึงมี no ถึง2ตัว Ain't ก็คือ am not I am not going to bump anymore นะครับถ้าพูดเป็นภาษาฐานของไวยากรณ์จริงๆแต่ในเพลงเนี่ยเขาใช้ Ain't Gonna Bump No More ถึงแม้จะมีno 2ตัวมันไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่เต้นบัมอีกแล้วนะแต่มันจะแปลว่าฉันจะไม่เต้นบัมอีกแล้วเป็น double negative หรือเปล่าถ้าตามหลักไวยากรณ์ก็ double negative นะครับแต่นี่เป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มของ African American English เพราะฉะนั้นจะใช้การวิเคราะห์แบบตรรกศาสตร์มาจับไม่ได้นะครับมี negative หรือ no 2ตัวเนี่ยแต่ว่าความหมายจริงๆคือเหมือนกับมีตัวเดียวอีกตัวแถมมาให้งงเล่นซะงั้นแหละเพลงที่2จะให้ฟังเสียงของ The Jacksons นะนั่นก็คือครอบครัวของ Michael Jackson ในยุคนั้นนั่นเองกับเพลง Show You The Way To Go เพลงที่3 Donna Summer กับเพลง I Feel Loveและปิดท้ายกันที่ The Isley Brothers กับเพลง The Pride เชิญชวนกันขึ้นเต้นตั้งแต่เพลงแรกถ้าขับรถอยู่ก็ขยับนิดหนึ่งก็ได้ฟังทั้ง4เพลงครับ

0: นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
3: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
0: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบนะแปะนี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเรานี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วชีนี่จะทำยังไงต่ออาผู้ยายถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวังนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไรอ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
0: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
2: พอลีพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแตะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081เก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจี
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: และความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคมค่ะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะประเด็นมีทั้งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงไปหารือถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้แล้วก็ผอ.ข่าวกลองท่านก็วิเคราะห์นะคะว่าแนวร่วมโจรใต้ก่อเหตุกว่า50จุดเพราะหวังต่อรองการพูดคุยสันติสุขในปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะรวมไปถึงมีประเด็นกกต.นัดลงมติคดีหัวสว28สิงหาคมนี้หลังปิดสำนวนแล้วแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งคิดใครคือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: เลอา
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งคิดใครคือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
0: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะยังมีเหตุเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่51เหตุเมื่อวันก่อนล่าสุดก็เกิดเหตุวางเพลิงเป็นโรงรถแล้วก็ไปวางระเบิดป้อมยามที่สำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งปัตตานีได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็สักประมาณ 3:10 ของคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถแล้วก็เหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดูค่ะไปดำเนินการควบคุมเพลิงตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันคือรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของเทศบาลโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดูถึงรายละเอียดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าจากเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมนะคะล่าสุดมีรายงานเรื่องของการคุมตัวผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุป่วนใต้ได้1คนคือมันจะโยงไปจนถึงเหตุป่วนที่นราธิวาส40จุดด้วยค่ะหลังจากกล้องวงจรปิดไปจับภาพการทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งเอาไว้บนเสาไฟฟ้าที่อำเภอเจาะไอร้องซึ่งกล้องก็ได้บันทึกภาพพฤติกรรมเอาไว้ได้นะคะขณะที่ผู้ต้องสงสัยได้ทุบทำลายกล้องวงจรปิดที่ติดไว้บนเสาไฟฟ้าริมทางที่บ้านกือรงหมู่ที่3ตำบลจวบซึ่งก็เป็น1ใน3ของจุดที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทำลายค่ะก็มีการนัดแนะกันให้แยกย้ายกันลงมือปฏิบัติในเวลาไล่เลี่ยกันและเจ้าหน้าที่เขามีการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแต่ว่าผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธค่ะแล้ววันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีหารือกับอาจารย์วันนอค่ะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ค่ะก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้แล้วก็เตรียมนำเสนอความคิดความเห็นจากหลายฝ่ายมาวิเคราะห์กันแล้วจะได้หาข้อสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งนายกเรียกคุณฐานะสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ค่ะมีคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คุณนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แล้วก็มีผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.พูดคุยกันทีนี้คาดการณ์กันว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันหลายจุดเหลือเกินที่มีการก่อเหตุเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็ได้หารือกับคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานะคะท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ใช้เวลากันหารือสักประมาณเกือบชั่วโมงค่ะมีการพูดคุยไปจนถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่และนายกรัฐมนตรีก็เตรียมหารือกับอาจารย์วันนอในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะคะเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนว่าหลายคนจับตานะคะเพราะว่าอาจารย์วันนอก็เป็นส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่มานานอาจารย์วันนอเป็นพรรคประชาชาติใช่ไหมคะ อยู่พรรคประชาชาติแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานรู้พื้นที่ดีแล้วก็คุ้นชินในพื้นที่ฉะนั้นการแต่งตั้งให้นั่งเป็นตำแหน่งนายกตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในครั้งเนี้ยก็เพื่อที่จะพูดคุยสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษเลยนะคะซึ่งอาจารย์มนอก็ให้ความคิดความเห็นในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้คำปรึกษานายกรัฐมนตรีมาตลอดเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ที่ประชุมนะคะจะประชุมจะประเมินการหารือกันว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วสถานการณ์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าปัจจัยอะไรสาเหตุอะไรที่มันส่งผลให้มีการก่อเหตุดังกล่าวหรือว่าแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรก็จะนำภาพรวมสถานการณ์รวมไปถึงความคิดความเห็นแล้วก็ข้อเสนอจากหลายฝ่ายมาประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนขึ้นนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็แนวทางดำเนินการไปในทิศทางที่ดีค่ะอีกท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการต่างประเทศนะคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้ก็เป็นประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเช้าค่ะคุณศรีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าวันนี้จะมีการหารือกับท่านนายกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์การดำเนินการในขั้นต่อไปเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังน่าเป็นห่วงค่ะแม้ว่าการข่าวของเราจะทราบล่วงหน้าแต่ก็ยังมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นก็เลยต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีได้ยังไงเราจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุคือใครความพร้อมของเราบกพร่องตรงไหนไหมซึ่งก็ต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนแม้จะรู้ทางการข่าวล่วงหน้าแต่กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากกว่า51จุดคุณศรีศักดิ์ยอมรับค่ะบอกว่าแม้จะรู้ล่วงหน้านะแต่จะปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีใครคาดเดาได้เลยแต่บางครั้งการปฏิบัติการเช่นนี้ก็กระจายตัวออกไปด้วยนะทำให้การคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเราต้องมานั่งดูทั้งเรื่องของการข่าวความพร้อมที่จะสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่ามันกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะคะส่วนความเห็นท่านนี้น่าสนใจผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองค่ะท่านประเมินว่าปัจจัยเหตุความไม่สงบที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเจรจาแล้วก็การสับเปลี่ยนกำลังทหารเตรียมความพร้อมที่จะมีการประสานไปยังมาเลเซียนะคะให้คุมเข้มชายแดนสกัดการก่อเหตุแล้วก็หนีข้ามแดนไปคุณฐานะสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติค่ะท่านนี้เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการประเมินเอาไว้3สาเหตุหลักๆคุณฐานะบอกว่า1เลยนะคือการพูดคุยสันติสุขที่จะเดินหน้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาได้2คือตอนนี้ใกล้ช่วงสับเปลี่ยนกำลังพลของทหารแล้วก็อาจจะมองว่ามันเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุในลักษณะเนี้ยมันเป็นการก่อเหตุลักษณะของการก่อกวนและสุดท้ายตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนค่ะอาวุธที่เตรียมเอาไว้อาจจะเสียหายช่วงนี้จึงได้จังหวะพอดีอีกท่านหนึ่งคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นะคะท่านบอกว่าการประชุมติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับกองทัพภาคที่4โดยแม่ทัพภาคที่4อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการทำงานค่ะโดยเฉพาะการติดตามแล้วก็พิสูจน์ทราบกลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ ส่วนการอุดช่องโหว่แล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยคุณชัดชัยบอกว่ากรมน.ภาค4ส่วนน่ะกรมภาค4เนี่ยนะได้ดำเนินการเต็มที่หลังเกิดเหตุระดมกำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทันทีแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อร้านค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็เลยต้องลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดส่วนสาเหตุที่ช่วงเกิดเหตุหลายจุดเนี่ยคุณชัดชัยบอกว่าที่ผ่านมามันก็เกิดเหตุในลักษณะแบบเนี้ยต่อเนื่องมาอยู่แล้วครั้งนี้อาจจะเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังจากที่ภาครัฐไปเพิ่มคุมเข้มเรื่องของการปฏิบัติการโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุทหารพลานเสียชีวิตนะคะก็จะต้องแยกแยะระดับความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ออกด้วยคุณชัดชัยบอกว่าต้องตรวจสอบรายงานที่อ้างถึงกลุ่ม BRN รุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มเยาวชนขณะนี้ยังไม่สามารถระบุชัดได้ค่ะว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ทั้งหมดเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มแทรกซ้อนรวมไปถึงกลุ่มอาชญากรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาแสวงหาประโยชน์ร่วมได้โดยเฉพาะกรณีที่พุ่งเป้าไปที่การทำลายที่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ค่ะก็จะตรวจสอบสาเหตุว่าเหตุใดถึงเลือกเป้าหมายดังกล่าวส่วนการป้องกันการเคลื่อนย้ายผู้ก่อเหตุข้ามชายแดนยืนยันนะคะว่ามาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดในการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนแล้วก็จะประสานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดจากนี้จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการข่าวการปฏิบัติการทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมไปถึงการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะโดยต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็โยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องใต้ต่อแล้วก็มีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการหัวสวและพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยค่ะ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายสรุปสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะห่วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพันเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรชัดปร่ำเป็งนะคะผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พันโทเชิดอักษรรักผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมชี้แจงสถานการณ์ซึ่งรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะก็เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ว่าหลังเกิดเหตุความรุนแรงในหลายพื้นที่ภาครัฐก็ได้ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เรื่องของเหตุการณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันค่ะทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปสู่การขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายโดยพันตำรวจเอกสรชัดเปิดเผยถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นใน4จังหวัดใช่ไหมคะก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวมอยู่ที่75เหตุการณ์ขณะนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดค่ะเพื่อที่จะขยายผลติดตามกลุ่มที่ก่อเหตุรวมไปถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางในการดำเนินการของคนร้ายนะคะทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบต.บอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนเสียหายต่ออาคาร17แห่งยานพาหนะ40คันค่ะได้รับผลกระทบแล้วก็มีเสาไฟด้วย32ต้นเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดโดยศูนย์ก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจจะมีการตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐจะเร่งรัดการประเมินชดเชยความเสียหายแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยมีทีมปฏิบัติในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาอย่างรวดเร็วสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนทุกๆคนนะคะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐถ้าพบเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงนี้แจ้งมาได้เลย1341ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็วางใจได้เลยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งไปจะเป็นความลับนะคะจะไม่มีการเปิดเผยว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลเหล่านี้ต ต่อกันที่โฆษกของกองทัพบกค่ะชี้แจงเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้หลายเหตุการณ์มีลักษณะก่อกวนปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะแถลงถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่แม้เหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายต่อชีวิตหรือว่าสร้างความรุนแรงในระดับสูงแต่มีลักษณะการก่อกวนแล้วก็ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารค่ะสร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชนแล้วก็สังคมซึ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องดำเนินการควบคู่กันใน2ด้านก็คือการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การสื่อสารการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องมีการผ่านการตรวจสอบก่อนกองทัพบกพยายามใช้การชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลำดับแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบถูกนำไปขยายจนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะส่วนกรณีข้อกล่าวหาที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกใช้อาวุธต่อประชาชนในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้โฆษกกองทัพบกชี้แจงเลยนะคะว่าในหลักการของยุทธวิธีเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการโจมตีเป้าหมายลักษณะดังกล่าวคือที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะบอกว่าบินสกัดแล้วก็ยิงใส่บุคคลแต่ว่าโฆษกกองทัพบกบอกว่าไม่ได้ออกแบบมาให้โจมตีในลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะการปฏิบัติการในเวลากลางคืนค่ะซึ่งก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยแล้วก็ความปลอดภัยในการบินรายละเอียดของเหตุการณ์ยังต้องรอการตรวจสอบจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ย้ำแบบนี้นะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลของกองทัพบกที่สนับสนุนภารกิจภายในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็กติกาการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับประเด็นประสิทธิภาพด้านการข่าวโฆษกกองทัพบกยอมรับว่าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบพื้นที่รับผิดชอบกับจำนวนกำลังพลเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ก็ต้องอาศัยการข่าวด้านทั้งด้านความร่วมมือด้านการข่าวการทำงานต่างๆจากประชาชนด้วยแล้วก็มองว่าควรที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวในระดับเหตุการณ์ขนาดเล็กโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เฝ้าระวังสูงค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาดูเรื่องของพรบสร้างเสริมสันติสุขกันหน่อยนะคะพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขบังคับใช้แล้ววันนี้ค่ะพรบฉบับนี้เป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี2548ยาวมาจนถึงปี2568นะคะแต่ว่ายกเว้นคดีทุจริตคดี112คดีที่ทำให้ถึงแก่ความตายอันนี้ยกเว้นนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569ค่ะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้24สิงหาคมเป็นต้นไปสาระสำคัญนะคะกำหนดให้มีการนิรโทษกรรมแก่บุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือว่าแรงจูงใจทางการเมืองค่ะสำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2548ถึง16กรกฎาคม2568ยาวนานนะคะ20ปีนะตามฐานความผิดแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติแต่ไม่ให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ไม่ได้ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา297อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะรวมไปถึงความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่มิใช่หน่วยงานรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มทางนี้ก็ให้จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกเป็นประธานตรงนี้จะมีอำนาจหน้าที่นะคะในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าการได้รับนิรโทษกรรมแล้วก็ความผิดทั้งปวงตามพรบเนี้ยจะรับเรื่องร้องขอการนิรโทษกรรมและจัดช่องทางการอำนวยความสะดวกการร้องขอนิรโทษกรรมคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะแล้วก็มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมพ้นจากความผิดทั้งอาญาและวินัยค่ะขออภัยพ้นทั้งอาญาพ้นทั้งพินัยและไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษในความผิดดังกล่าวคืนนี้เราโทษกรรมไปเลยล้างไปเลยขาวสะอาดเลยนะคะแต่ว่าถ้าคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาของพนักงานอัยการ อันนี้ก็ให้ยุติการดำเนินคดีส่วนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบไปเลยค่ะเพราะว่าถูกนิรโทษกรรมแล้วไงขณะที่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับโทษก็ให้ได้รับการปล่อยตัวทันทีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะคะนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐยังต้องดำเนินการลบหรือว่าแก้ไขประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยุติการดำเนินคดีแพ่งแล้วก็บังคับคดีในส่วนที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะหลายคนสนใจพรบ.นี้วันนี้มีผลบังคับใช้แล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามการนิรโทษกรรมดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะคะคือมันต้องไม่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวโดยยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามกฎหมายเลยค่ะเพราะว่าการดำเนินการนิรโทษกรรมตรงนี้ค่ะก็จะพ้นผิดทั้งเรื่องของอาญาแล้วก็พินัยแต่ว่าการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งยังดำเนินการได้อยู่สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายมาดูกันที่คดีหัวสวกันหน่อยนะคะยังคงต้องตามต่อกันล่าสุดกกต.ปิดสำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนัดชี้ชะตา28สิงหาคมนี้ค่ะก็มีรายงานว่ากกต.ได้มีการประชุมพิจารณาสำนวนหัวเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ในต้นสัปดาห์นี้ค่ะกกต.ไม่มีการนัดประชุมเพราะมีกกต.บางคนติดภารกิจนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเพื่อให้กกต.แต่ละคนได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนเขาได้รายงานมาข้อสอบถามข้อสังเกตของกกต.ที่เกี่ยวกับสำนวนหรือความผิดของผู้ที่กล่าวหาและข้อกฎหมายไปพิจารณาและเขียนมติของตนเองก่อนที่จะมาขอมติมาขานมติกันในที่ประชุมในวันที่28สิงหาคมนี้ก็คือการนัดชี้ชะตาคดีหัวสว.เวลาบ่ายโมงตรงค่ะมีการนัดหมายกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคดีนี้กกต.ตั้งเอาไว้7ข้อหานะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งก็ต้องติดตามกันอีกครั้งนึง28สิงหาคมนะคะวันนี้24ละอีกแค่4วันคดีของสส.ชนภัทรค่ะคดีเว็บพนันออนไลน์วันนี้ DSI ส่งฟ้องอัยการนะคะเจ้าตัวยื่นขอความเป็นธรรม9ประเด็นค่ะยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์สส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมวันนี้คณะพนักงาน DSI นำสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ของนายชนภัทรนาคสั่วสส.สงขลาเขต4ของพรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการพิเศษนะคะที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนราชดาก็เป็นการส่งฟ้องข้อหาหลักที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบคิดกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินรวมไปถึงเป็นอ้างยี่แล้วก็มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณชนภัทรก่อนหน้านี้ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะวันนี้เดินทางมาตามนัดค่ะแล้วก็ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ9ประเด็นยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือว่าการฟอกเงินระบุด้วยว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เตรียมเอาไว้เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมค่ะรู้ฟังคะวันศุกร์นี้นะคะ28สิงหาคมมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ตลอดสายนะคะ M82 ก็จะวิ่งแถวๆโซนบางนาที่มันเป็นขออภัยพระราม2นะคะที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ก็จะยกระดับการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ปัญหาถนนพระรามที่2ก็จะถูกแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 นะคะคือไปเร่งรัดกรมทางหลวงให้ดำเนินการค่ะเพื่อปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะตามนโยบายของควิกวินของรัฐบาลทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอธิบดีกรมทางหลวงค่ะคุณปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลก็บอกว่าก่อนหน้านี้กรมทางหลวงก็ร่วมกับสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องไปทดสอบทดลองและความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างผลการตรวจวัดก็พบว่าค่าตอบสนองของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะคะงานโยธางานติดตั้งระบบตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ว่าจะมีการเปิดทดลองให้วิ่งก่อนจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยว28สิงหาคมนี้จะเปิดให้ทดลองเริ่มวิ่งกันนะคะ คุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายวอลโดมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไฮโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: ที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Man Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้ว ภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แม็กขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กเพื่อพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน150ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับเด็กผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุสิ่งของพิเศษลงไปในถุงพระราชทานสำหรับเด็กประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กเพื่ออำนวยความสะดวกในสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กเล็กในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวและตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือทำให้เกิดกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ปะทะกับเทือกเขาป่าต้นน้ำส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวันที่19สิงหาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำน่านรวมถึงอำเภอใกล้เคียงทำให้เกิดน้ำฝนสะสมอยู่ในขั้นวิกฤตและไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจนเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินสิ่งสาธารณประโยชน์และโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวม7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกว่า 23,800 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต3รายทั้งนี้จังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆทั้งการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและกำลังเร่งฟื้นฟูเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในบางส่วนแล้วยังคงเหลือในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยองคมนตรีได้ให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จแลบไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศ์สาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศ์สาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัด

รวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยพ่อช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 บริษัท Associate Ate Preta จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากจังหวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันและวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยา Processing and Sale จำกัดและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอันยังประโยชน์สู่แก่ปวงชนชาวไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศ

0: ร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดและนักเรียนเก่าราชินีรุ่น73ด้วยต่างรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: มีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรเนี่ยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มังไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกเขาไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเฮงไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อาแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปิ๊กปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีหารือวันนอและฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้และเจ้าหน้าที่3ฝ่ายสรุปภาพรวมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายกรัฐมนตรีนัดหารือวันนอและฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้เตรียมนำข้อมูลและความเห็นจากหลายฝ่ายมาวิเคราะห์หาข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาคาดเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เวลาในการหารือเกือบ1ชั่วโมงโดยมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนออีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่ามีสาเหตุจากปัจจัยใดรวมถึงแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งนี้จะนำภาพรวมสถานการณ์รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอจากหลายฝ่ายมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปและแนวทางดำเนินการที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรชัดปร่ำเป็งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้และพันโทเชิดอักษรรัฐผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมชี้แจงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ภาครัฐให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เรื่องของเหตุการณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและการใช้ชีวิตประจำวันหน่วยงานความมั่นคงได้เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปสู่การขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายด้านพันตำรวจเอกสรชาติเปิดเผยถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวมทั้งหมด75เหตุการณ์ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางรองและเส้นทางหลักของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่าศูนย์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐ เร่งรัดการประเมินและชดเชยความเสียหายรวมถึงติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
1: 22นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบๆอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากกระนัดเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่เขาก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพทุกผู้ป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลียวมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แย่ไปกังยาย
0: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นั่นแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
1: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเร่งๆทอดพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ยายจะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่นะมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละฉันไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: แล้วเหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆไล
2: ่ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
0: ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วเพื่อนไอ้พวกมันว่าไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
1: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
0: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยน่ะอะแปะ
1: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมาคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่อีกนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาว
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะเจ้าหน้าที่ปะทะคนร้ายระหว่างหลบหนีหลังก่อเหตุเผาและวางระเบิดร้านสะดวกซื้อพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและรฟท.พร้อมเปิดเดินรถเส้นทางช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดตามปกติตั้งแต่เย็นวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่ามีเหตุคนร้ายเผาและวางระเบิดบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาลางาตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอเข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเมืองต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนรฟทพร้อมเปิดเดินรถเส้นทางใต้ช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นวันนี้หลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานไปยังฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟในบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ทีมนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมลงสนามนัดที่2ตบชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ18ของโลกที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา3เซตรวดมี3แต้มโดยวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับอินโดนีเซียอันดับ49ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันเกมนี้ทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวด25-16 25-18และ25-15ซึ่งสาสิภาพรจันทวิสุทธิ์ทำแต้มได้มากที่สุดในเกมนี้ทำไป17คะแนนตามมาด้วยพิมพ์พิชยากกรำทำไป12คะแนนและชัชชุออนโมกศรีทำไป11คะแนนจากชนะในแมตช์นี้ทีมสาวไทยเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น6แต้มยังนำจากฝูงต่อไปสำหรับนัดที่3นักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันที่25สิงหาคมเวลา 9:00 นเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลย วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1 ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูก

0: ขวางใส่แล้วดูเท
1: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
0: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
1: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
0: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงคืนแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึง

0: ร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดี

0: นี่เลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนะครับนั่นก็คือวันที่25สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันจูบปากคืนดีสากลหรือว่า Kiss and Make Up Day ถือว่าเป็นวันสำคัญสากลนะครับที่มีความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยความแค้นความโกรธและความขุ่นเคืองออกจากจิตใจนะครับโดยการส่งเสริมให้ผู้คนนะครับได้หันมาคืนดีให้กับใครก็ตามนะครับที่เหินห่างกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานโรงเรียนหรือคนในครอบครัวเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะละทิ้งความแตกต่างทั้งหมดแล้วก็ทำให้คนใกล้ตัวเรานะครับรู้ว่าแม้จะมีการทะเลาะโต้เถียงกันแต่เขาก็ยังมีความหมายกับเรามากซึ่งประวัติวันจูบปากคืนดีสากลนะครับสำหรับการ

เริ่มต้นของการจูบนะครับก็เกิดเมื่อ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลก็มีการบันทึกข้อมูลไว้นะครับว่าในอินเดียนะพวกเขาเนี่ยมักจะถูจมูกนะเพื่อแสดงความรักจนกระทั่งใครบางคนนะครับเกิดเหตุสะดุดล้มจนริมฝีปากของพวกเขานะครับไปสัมผัสกันจังหวะนั้นเองนะครับความสุขเกิดจากการจูบจึงถูกค้นพบขึ้นแล้วก็ในช่วง300ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็มีการจูบกันทั่วอินเดียโดยทหารผู้พิชิตนะครับของอเล็กซานเดอร์มหาราชในไม่ช้านะครับการจูบก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกมิชชันนารีนะครับชาวโรมันถูกส่งไปทั่วยุโรปเพื่อกระจายข่าวเรื่องของการจูบด้วยริมฝีปากของพวกเขาเองก็มีการแบ่งแยกประเภทการจูบในสมัยก่อนนะครับเป็นการจูบแบบมิตรภาพการจูบแบบปากต่อปากสุดโรแมนติกหรือการจูบแบบฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นการจูบนะครับก็กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมแล้วก็ประโยชน์ของการจูบนะครับนอกจากจะทำให้รู้สึกดีแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับก็คือช่วยลดความดันโลหิตนะครับช่วยในเรื่องของสุขภาพในช่องปากให้ดีขึ้นช่วยเผาผลาญแคลอรี่นะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อใบหน้านี่แข็งแรงแล้วก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับก็คืออาจจะมีไอแล้วก็มีไข้ขึ้นได้นะครับมีอาการเจ็บคอเป็นแผลในปากอาจจะทำให้ต่อมทอนซิลบวมได้นะครับโรคหูดหรือว่าเนื้องอกขนาดเล็กเนี่ยที่อาจจะลุกลามเป็นมะเร็งในช่องปากได้แล้วก็มีโรคมือเท้าปากแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของควันผุนะครับนี่ก็ข้อที่ควรระวังจากการจูบก็มาฝากไว้นะครับในช่วงท้ายของรายการคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้ครับสำหรับในคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: างก็ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
8: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: 12ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สายติด
1: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
3: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
1: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
2: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
4: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
1: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะนี่ค่ะว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ๊ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
3: แม่ก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: ก็แค่ไปประชุมกับพ.อ.และครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
3: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
2: บอกหยุดความคิดชั่วงั้นนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
3: โอ้ยเหลือใจไรไปไปก็ไร
4: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
2: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
4: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
3: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
5: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมี
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้นะสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟฟิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: เอ้าไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้โหน่งที่นี่แหละ
1: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคร์อร่อยอร่อย
3: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
2: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
3: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะนายจังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
2: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านครั้งติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
3: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
2: โอ้ที่ดีเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
3: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
2: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
2: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
3: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งไรเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่ผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ครับพบกันยามเช้าทั่วประเทศนะครับทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM ครับ
2: ครับตื่นมารับอรุณสุรากาศพร้อมๆกันนะครับ
1: ครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเป็นหน้าที่นะครับที่ทุกคนผู้รักชีวิตหรือจะเรียกว่ารักตัวกลัวตายเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ควรจะต้องใส่ใจสนใจเพราะว่าการบริหารร่างกายจะอยู่ในความดูแลของผู้อื่นนั้นเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองอย่างเช่นช่วงเด็กๆนะเด็กๆเนี่ยยังเป็นวัยแบบเบาะนะครับก็ต้องอาศัยการดูแลของคุณแม่คุณพ่อผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญแต่พอเติบโตมายืนได้เองรับประทานอาหารได้เองแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: ครับ
2: พ่อแม่ก็พยายามที่จะสอนแบบนั้น
1: ครับ
2: แต่ก็มีเสียงค่อนขอนเหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้มันไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนนะพ่อแม่อาจจะซัพพอร์ตเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับในเรื่องของอาหารการกินนะฮะเรื่องของการนำสิ่งต่างๆเข้าไปสู่ภายในเนี่ยนะครับเราย่อมจะรู้ตัวเราเองดีนะฮะว่าสิ่งที่รับเข้าไปเนี่ย มันมีคุณมีโทษอย่างไรบ้างนะครับ
2: ก็คือเรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอนะ
1: ครับ
2: ต้องฉลาดที่จะกินด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะเด็กบางคนเด็กเรียนดีแต่ว่า
2: ไม่ฉลาดในเรื่องการกิน
1: ใช่ครับมีโรคอ้วนเนี่ยนะครับก็เป็นกังวลใจเหมือนกันว่าในช่วงที่กำลังจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเช่นการเรียนการศึกษาหรือการทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาสะดุดเพราะสุขภาพร่างกายย่ำแย่นะครับ
2: เดี๋ยวนี้จะสังเกตเห็น
1: ได้
2: ใช่จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องอายุเยอะนะก็มีไขมันในเส้นเลือดสูงได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เราก็เห็นข่าวในเรื่องแบบนี้บ่อยๆนะครับ
1: ครับเรื่องของเบาหวานในเด็กก็มีนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะแต่คนผู้สูงอายุนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เลือกวัยนะครับโรคในเด็กก็มีก็เลยมีโรงพยาบาลเด็กใช่ไหม
2: ครับ
1: โรงพยาบาลเด็กลองถ้ามีโอกาสได้เข้าไปดูก็จะเห็นว่าโอ้โหนะครับเด็กตัวน้อยๆซึ่งเป็นวัยที่น่าจะร่าเริงสดใสนะครับแต่ต้องมาเป็นผู้ป่วยในต้องมาแอดมิดต้องมารักษาตัวหนังสือนั่งหาไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนเสียเวลาในการรักษาตัวอยู่นานเลยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นด้วยเขาเรียกอะไรบุพกรรมนะบุพกรรมของเด็กเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าอดีตชาติหรือบุพกรรมกรรมในอดีตเนี่ยไปทำกรรมอะไรมาแต่ว่ามีโรคที่มาพร้อมกับการกำเนิด
2: ครับ
1: เกิดมาเนี่ยหมอบอกเลยเนี่ยเป็นโลหิตจางทาลัสซีเมียบางคนมีโรคในเรื่องของภูมิคุ้มกันนั้นบกพร่อง
2: ครับ
1: นะครับก็จำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่แน่นะครับเด็กเหล่านั้นอาจจะเป็นเด็กที่อายุยืนยาวกว่าเด็กที่แข็งแรงตั้งแต่เกิดก็ได
2: ้ก็เป็นไปได้
1: ก็เป็นไปได้
2: ก็เห็นมาหลายคนนะ
1: ใช่ครับ
2: ตอนเด็กๆนี่โอ้โหแทบจะเอาชีวิตไม่รอด
1: ต้องไปฝากให้เป็นลูกของหลวงพ
2: ่อครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: ให้หลวงพ่อท่านเมตตาช่วยรับเป็นลูกสักคนหนึ่งนะก็เหมือนกับว่าท่านเมตตาคุ้มครอง
2: ครับ
1: นะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรหรือสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารก็เช่นเดียวกันนะสมัยยังทรงพระเยาว์
2: เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับต้องไปฝากแล้วก็อยู่วัดอาการประชวนหรืออาการป่วยไข้ในวัยเยาว์ก็ลดลงก็เป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันนะ นะครับอยู่บ้านเนี่ยนะครับเวลาท่านจะเล่นอะไรกับเด็กๆในละแวกบ้านเนี่ยก็จะเล่นเป็นพระ
2: ครับ
1: เล่นเป็นพระจับสิ่งของมาทำเป็นตลับปัดบ้างนะครับแล้วก็ทำทีสวดมนต์บ้างอะไรบ้าง
2: ครับ
1: ก็แสดงว่าของเก่ามี
2: ของเก่าอยู่นะครับก็ถ้าเป็นคนรุ่นเก่านะส่วนใหญ่ถ้าหากว่าบุตรหลานเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยนะ
1: ครับ
2: ก็จะนำไปยกให้เป็นลูก
1: ครับ
2: ของหลวงพ่อตามวัดนั้น
1: ๆผูดผีปีศาจไม่กล้ายุ่ง
2: ไม่กล้ายุ่ง จริงๆนะผมก็เคยได้ยินที่เขาเล่าให้ฟัง
1: ครับ
2: คือสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหอยู่ดีเลือดออกทางจมูกบ่อยมากทางหูก็ออกบ้างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาเห็นว่าโอ้โหอยู่ไปเนี่ยสงสัยจะลูกกูจะลูกฉันเนี่ยลูกฉันจะไม่รอดแน
1: ่
2: ก็เลยไปฝากให้หลวงพ่อรับเอาไว้เป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้วก็ได้บวชเป็นสามเณ
1: ร
2: บวชอยู่นานเหมือนกันกว่าจะศึกออกมานะครับ
1: ครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องนึกถึงอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เฉพาะแต่พฤติกรรมในปัจจุบันในชาติเท่านั้นบุพกรรมในอดีตก็มีส่วนด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของบุพกรรมหรือกรรมในอดีตเนี่ยโดยปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ในอดีตชาติได้เรียกว่าไม่มีปุพเพนิวาสากตญาณเนี่ยนะปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยไม่มี
2: ครับ
1: ไม่มีญาณไม่มีความรู้ที่จะไปรู้ในอดีตชาติของตนหรือของใครๆได้นะครับเมื่อไม่รู้แต่ก็พอรู้ว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากกรรมประเภทไหนเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับหรือการไปทำบาปทำกรรมทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะไปทำร้ายไปทำลายชีวิตสัตว์อื่นทำปาณาติบาตนะฮะอยู่เนืองๆส่งผลให้ชาตินี้เราก็มีอาการในลักษณะหรือไปทำนองเดียวกันกับสิ่งที่เคยกระทำมา
2: อ
1: ย่างบางคนนะไปชอบตกเบ็ดตกปลาอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: นะครับก็มีโรคทางปากนะครับเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเหมือนเบ็ดเคยไปเกี่ยวปากปลาเนี่ยพอมาถึงชาติเนี้ยปากของเราก็เหมือนมีแผลมีอะไรเกิดขึ้น
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็มีเรื่องกวนใจให้ต้องแก้นะฮะ
1: ทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอดีตเราก็เอาปัจจุบันนี้แหละมาเป็นจุดตั้งว่าอดีตมันผ่านไปแล้วนะครับเราแก้อดีตไม่ได้เราก็แก้ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับเรามีน้ำสกปรกอยู่เนี่ยต้องการให้น้ำสกปรกมันเจือจางก็ต้องหาน้ำสะอาดเราน้ำดีไล่น้ำเสียไป
2: ครับ
1: ก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับน้ำดีเมื่อมีมากกว่ามันก็จะใสสะอาดขึ้นดีขึ้นนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วนะครับก็ต้องเสริมสร้างสุขภาพด้วยนะครับนอกจากป้องกันหรือระวังไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วในการเสริมสร้างนะมนุษย์เรานี่เสริมสร้างได้นะครับยิ่งออกกำลังกายร่างกายก็ยิ่งแข็งแรงแกร่งขึ้นแข็งขึ้นแต่ก่อนที่จะแข็งนั้นมันก็ต้องต้านใช่ไหม
2: ครับ
1: เช่นต้านแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยการเดินขึ้นบันไดบ้างนะครับที่เขามีคำปลุกใจเอาไว้ตามบันไดของโรงพยาบาลบอกถ้าเดินบันไดจากชั้นเนี้ยไปชั้นต่อไปเนี่ยมันจะได้กี่กิโลแคลอรี่อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ถ้าไปเข้าลิฟต์นี่นอกจากจะเสียตังค์ค่าไฟในแต่ละครั้งมากมายแล้วเนี่ยสุขภาพเราก็ไม่ดีนะฮะแต่ถ้าขึ้นบันไดสุขภาพจะดีขึ้นกว่า
2: ครับ
1: ครับ
2: แถวที่พักผมเนี่ยก็ทุกคนสุขภาพดี
1: เพราะว่า
2: ขึ้นบันได5ช
1: ั้
2: น4ชั้นไม่มีลิฟต์คือระบบสูบฉีดเลือดหัวใจนี่ดีๆแต่เขามีปัญหา
1: ครับก็อย่า
2: ไปเฉพาะผู้สูงวัยนะ
1: แล้วก็อย่าไปวิ่งลงถ้าวิ่งลงบ่อยๆมันแรงกระแทกใช่มั้ย
2: ครับ
1: กระแทกลงที่เข่าสะบ้านี่มีปัญหาเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายแต่พอเหมาะพอสมให้สอดคล้องกับสรีระสอดคล้องกับวัยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานมงคลพระบรมราโชวาทเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นนักกีฬาเหตุผลในการเล่นกีฬาจริงๆเลยเนี่ยนะครับบอกว่าให้ลองไปนึกถึงเพลงกราวกีฬา
2: ครับ
1: ใช่ไหมเราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเพลงนี้
2: ใช่เพราะเรามีกีฬาสีนี
1: ่ครับ
2: ใช่ไหมเราเชียร์เวลาเชียร์ก็ต้องร้องเพลงนี้กัน
1: ใช่ครับ กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนบางคนตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันเล่นกีฬามันเกี่ยวอะไรกับกองกิเลสใช
2: ่
1: ไหมแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน
2: ครับ
1: ผลของการฝึกตนเล่นกีฬาสากลตะละล่าเนี่ยนะฮะเล่นกีฬาสากลตะละล่ากีฬาสากลหมายถึงกีฬาที่เขายอมรับทั่วไป
2: ครับ
1: คือเล่นแล้วไม่มีอันตรายอ่ะเล่นแล้วมันดีต่อร่างกายเล่นแล้วเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนในองค์กรนะครับก็คือ เล่นแล้วอาจจะมีแพ้เล่นแล้วอาจจะชนะเล่นแล้วอาจจะเสมอ
2: ครับ
1: ก็มีผลการแข่งขันอยู่3เรื่องเนี้ยนะครับเมื่อเล่นไปแล้วชนะก็ไม่ลิงโลดหรือไม่ย่ำยีบีทาฝ่ายที่เขาแพ
2: ้ครับ
1: นะครับหรือถ้าแพ้ก็ไม่เสียใจน้อยใจท้อใจจนกระทั่งไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรต่อไปหรือถ้าเสมอก็วินวินนะครับถ้าอยากจะเก่งหรืออยากจะชนะในครั้งต่อไปก็ไปฝึกเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็คือเป็นตัวชี้วัดพลังของหัวใจนั่นเองว่าเราจะนิ่งได้ขนาดไหนต่อให้แพ้ก็ยังชนะใจผู้ชมก็มีนะครับบางสนามบางสังเวียนเนี่ยนะครับผู้ชมก็มองดูอยู่ทีมนี้แพ้ก็จริงแต่เขามีน้ำใจนักกีฬา
2: เราก็เล่นแบบสู้สุดใจให้เห็นแล้วไง
1: ใช่
2: แต่ว่าเมื่อสู้ไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับผล
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับเรื่องแพ้เรื่องชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรนะสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาคือมองก็เป็นเรื่องธรรมดาสอบก็มีผล2 อย่างเนี่ยนะไม่ได้ก็ตกเมื่อตกก็เอาใหม่สู้ใหม่ถ้าได้ก็ดีจะได้ก้าวไปต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานเป็นมงคลพระบรมราโชวาทเอาไว้ว่าการกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยและมีความหนักแน่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยผู้มีใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องเน้นไปที่น้ำใจนักกีฬานะ
1: ใช่
2: ผลของแพ้ชนะนั้นก็เป็นเรื่องของผลไปนะ
1: คร
2: ับ ใครก็อยากชนะทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากแพ้ในการแข่งเนี่ยนะ
1: ใช่ครับถ้านักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะรู้สึกโอ้แม้วันนี้สนุกเหลือเกินนะครับแม้ว่าทีมเราจะแพ้แต่ว่าเกมนี้สนุกเกมนี้สนุกคือผู้ชมสนุกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์หรือในสถิติของนักกีฬานะครับถ้ามีแต่ชนะชนะชนะชนะชนะชนะชนะชนะไม่เคยแพ้ไร้พ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่ามีพ่ายบางคนก็เริ่มสนใจแล้วพ่ายใครแพ้ใครแล้วหลังจากแพ้ครั้งนั้นเนี่ยเขากลับมาฮึดสู้จนกระทั่งได้ชัยชนะเขาทำอย่างไรเนี่ยอย่างนี้น่าสนใจชีวิตมีสีสันครับมีทุกข์บ้างสุขบ้างคละเคล้ากันไปครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
1: คิดซะว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็พัฒนากันต่อไปแพ้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้ชนะก็ดีถือว่าเป็นกำลังใจในการที่แสดงผลถึงความเพียรพยายามในการฝึกฝนตนเองมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราเช่นอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่มันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยเราจะบริหารจัดการความรู้สึกขัดแย้งนี้ได้อย่างไรนะครับก็เลยนำบทเพลงกำลังใจมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้กับบทเพลงที่มีชื่อว่าขัดแย้งครับ

0: บทเพลงขัดแย้งครับ
1: ครับคุณสุธีเขียนและขับร้องนะครับ
0: ครับเป็นบทเพลงที่ให้ความรู้สึกว่าเอาหน้าถึงจะเสียอะไรไปบ้างมันก็อาจจะได้อะไรมาบ้างเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับในความที่เราต้องการอยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอย่าถึงขั้นว่าจะต้องตัดสินว่าชีวิตล้มเหลวเสมอไปครับ
1: ครับก็ถ้าหากว่าเราได้ทุกอย่างตามที่ใจเราคิดเนี่ยโหผมว่าชีวิตมนุษย์ก็น่าจะวุ่นวาย
0: วุ่นวาย
1: ไม่เลิกเลยนะฮะ
0: ใช่ครับวุ่นวายที่สุดเลยนะฮะในทุกเรื่องเพราะว่าถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็
1: ม
0: นัตถิตัณหาสมานัตถีนะฮะแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีพูดง่ายคือแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลเน
1: ี่
0: ยเทียบให้ได้กับตัณหาของมนุษย์หรือความทะเยอทะยานความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นมนุษย์เราหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการควบคุมความต้องการของตัวเอง
1: ครับ
0: นะถ้าควบคุมได้นะรู้จักพอรู้จักทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ทรัพยากรนั้นก็เพียงพอสำหรับทุกๆคนนะครับเฉลี่ยเจือจานความสุขได้อย่างทั่วถึงแต่ถ้ามีคนละโมบโลภมากสักคนหนึ่งไม่ต้องเอาไกลเอาแค่ในบ้านนะ
1: ครับ
0: ในบ้านอยู่กัน4 5คนนะมีคนละโมบโลภมากสักคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะกอบโกยกักเก็บสิ่งต่างๆไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับสมาชิกในบ้านยังไม่มีความสุขเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมของประเทศหรือของโลกเนี่ยถ้ามีคนละโมบโลภมากอยู่ทุกหย่อมย่ามันจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะงั้นก็ต้องสอนจากครอบครัวอันเป็นพื้นฐานนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นการกินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็สังเกตบางคนก็ดูลูกของตัวเองเวลากินนะคืออันไหนที่อร่อยเนี่ยก็จะกินอยู่นั่นนะคนอื่นกินไม่ทันนะก็ต้องบอกเขาด้วยนะ
0: ครับ
1: คนอื่นก็ชอบแบบเรานี่แหละแต่เรากินมากกว่าเขาหน่อยแล้วคนที่เหลืออีก 3-4 คนที่นั่งอยู
0: ่ยังไง
1: เขาจะกินอะไร
0: เ
1: ขาก็คงจะอยากกินสิ่งที่เรากินนี่แหละ
0: ครับ
1: ต้องบอกตั้งแต่ตอน
0: บริหาร
1: อย่างเด็กๆนะ
0: บริหารความคิดนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมใช่ไหมฮะสังคมซึ่งก็ต้องการในสิ่งเดียวกันกับเราทรัพยากรมันมีจำกัดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราใช้สอยอย่างพอดีไม่มากเกินไปเนี่ยคนอื่นก็จะได้ใช้นั้นด้วยในเรื่องของพลังงานอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำมันนะครับซึ่งจะเรียกว่าใกล้จะเข้าสู่วิกฤตแล้วก็ได้นะเอาแค่ช่วงที่เกิดสงครามนี่ก็รู้แล้วว่าน้ำมันเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ฮะแม้ว่ามนุษย์พยายามที่จะคิดคนอะไรต่างๆเพื่อมาทดแทนน้ำมันนะแต่ว่าม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับ
0: ใช่ครับอีกสักเพลงหนึ่งนะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าในขณะที่เรากำลังเฝ้ารอกำลังใจจากผู้อื่นอย่าลืมว่าตัวเราเองก็อาจจะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับบทเพลงฉันคือกำลังใจคุณดลภาธรเขียนแล้วก็ขับร้องให้ฟังครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับบทเพลงฉันคือกำลังใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านและคุณผู้ฟังเองนะถ้าพอจะหยิบยื่นกำลังใจให้แก่ใครได้ก็ควรทำครับ
1: ครับก็มอบให้ตัวเองบ้างมอบให้คนอื่นบ้างนะครับบางทีคิดว่าคนอื่นอาจจะไม่ต้องการนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าเขาได้รับมาเยอะแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆเขาอาจจะรอเราอยู่ก็ได้นะ
0: ใช่ครับกำลังใจที่ให้กันได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็นในโลกออนไลน์นะกดไลค์ฮะ
1: ครับ
0: กดหัวใจครับหรือคอมเมนต์นะคอมเมนต์นึกคำไม่ออกก็สติ๊กเกอร์ให้คอมเมนต์แทน
1: นะฮะอย่าไปแชร์เว็บพนันนะอย่าไปกดไลค์นะ
0: ใช่ครับหรือแม้แต่ข่าวที่เราฟังแล้วมันโอ้โหมันแสดงถึงความกักขละของมนุษย์นะครับซึ่งมีผู้คนก็ด่าทอกันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปผสมโรงไม่ต้องไปร่วมแชร์ประสบการณ์นั้นฉันจะต้องไม่เห็นคนเดียวญาติฉันต้องเห็นด้วย
1: แชร์นี่บางทีเขาเล่นงานเราได้นะคร
0: ับ
1: คือถ้าหากว่าเขาไม่ผิดเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เราไปแชร์ในลักษณะที่ เนี่ยคนนี้ผิดอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ฮะ
1: แม้แต่กดขำเนี่ยก็ยังโดนนะคุณตุ๊ดี
0: ครับ
1: คือขำเนี่ย
0: คือบางคนเนี่ยเขาโพสต์ภาพใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ใส่แคปชั่นด้วยซ้ำไปไม่ได้ใส่แคปชั่นแต่ชาวเน็ตเองเข้าใจว่าเอ๊ะคนนี้แหละเป็นคนที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แชร์ต่อพร้อมด้วยแคปชั่นของตัวเอง
1: ครับ
0: ไปใส่ความรู้สึกของตัวเองแทนเนี่ยมีสิทธิ์โดนเลยนะฮะนะคนแรกเขาก็ค่อนข้างจะรัดกุมกว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาโพสต์ไปเขาไม่ได้ใส่แคปชั่นไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้พูดถึงในทางลบด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าผู้คนเข้าใจไปเองว่าน่าจะเป็นคู่กรณีน่าจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอันนี้อันตรายนะครับเกิดฟ้องร้องแจ็คพอตขึ้นมานี่นะฮะเขาเรียกว่าเดียวดายหน้าบัลลังก์เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ปกป้องตัวเองด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับก็สรุปว่าผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นผู้ที่น่าคบหาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคือน้ำใจของนักกีฬาครับ
1: ครับ
0: ครับสายแห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ไม่สำคัญ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
1: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่าง
1: ๆคุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
2: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700 บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
1: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านก็คิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลือหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13 ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้แล้วมีอุบาสกอุบาสิกาก็มาทำวัดเช้าวัดเย็น50 คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200-300ก็กางเต็นท์นอนเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2 วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
1: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
2: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรคระบาดน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริง

0: ถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจำกัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่ค่อยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
1: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
2: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กำคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
3: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดของผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี แล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
4: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับจังหวัดนราธิวาสยกระดับคุมเข้มชายแดนผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังปิดช่องโหว่สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกไขปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
4: ี3สูตรที่ตำจ้าวรส
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมตรวจพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือโดยในที่ประชุมได้รายงานแผนสกัดกั้นชายแดนของกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยรวมถึงมาตรการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4โดยปัจจุบันได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยป้องกันชายแดนครอบคลุมพื้นที่3อำเภอชายแดนปฏิบัติการเต็มรูปแบบ 100% จัดตั้ง90ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงานทั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์รั้วชายแดนเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง21กิโลเมตรและกล้องวงจรปิดหรือ CCTV กว่า580จุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะลงเรือตรวจลาดตระเวนสำรวจพื้นที่จริงตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติติดต่อกับประเทศมาเลเซียมีระยะทางกว่า105กิโลเมตรมุ่งประเมินจุดเสี่ยงตรวจสอบท่าข้ามและติดตามช่องทางที่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางกระทำผิดกฎหมายรวมถึงการแฝงตัวหรือหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีแนวชายแดนทางน้ำทำให้มีช่องทางธรรมชาติและท่าข้ามเป็นจำนวนมากจังหวัดจึงกำหนดมาตรการอย่างชัดเจนว่าหากพบท่าข้ามใดมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการปิดทันทีและปิดถาวรส่วนความคืบหน้าการยกระดับมาตรการความมั่นคงโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี90ล้านบาทระยะทาง12กิโลเมตรจะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งเป็นจุดแรกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดข้อจำกัดด้านกำลังพลซึ่งการยกระดับมาตรการครั้งนี้จึงมุ่งปิดช่องโหว่ชายแดนควบคู่กับการรักษาวิถีชีวิตของประชาชนและมาต่อที่พยากรณ์อากาศครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
7: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกที่นี่สถานี
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิ